0: อะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
1: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ร ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น

0: ่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7 วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและยังคงสูญหายอีก5 รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270 เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเทระรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง90.4กิโล

0: โอเมตรชนิดพรบัตเตอรี่ยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียง งใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
9: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
13: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
14: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
13: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
14: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรพสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
13: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
14: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุก พื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มปอบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
13: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
14: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไปดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
13: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
14: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
15: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
16: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า อีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
17: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
16: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
18: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
16: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี2568เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
19: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ2568เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
20: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนมันมีใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
19: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
21: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
22: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่า80%ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียง6-7%คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่า70-80%แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
23: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
22: ด้านในบันเกษมทรัพย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ

0: ราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
1: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
0: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระประหยัดคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
4: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่

0: เพื่อสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัครเดชคำเพียระค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ติดตามได้ใน Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับตามที่ได้คาดการเอาไว้ก็คือไทยช่วยไทยเฟสใหม่เฟส2ฮะก็เงื่อนไขก็ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันละ200บาทแต่รอบนี้แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือน1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มอีก700บาทเดิมได้300บวกไปให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์ก็มีขึ้นๆลงๆนะครับแต่ล่าสุดและดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ทวีปรับตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสินค้ายังจะขึ้นราคาได้อีกหรือไม่เพราะรอบที่แล้วขึ้นไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกว่าโอ้ค่าขนส่งขึ้นดีเซลขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาค่าขนส่งปุ๊บอาหารการกินและอะไรอื่นๆเนี่ยต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นก็ขึ้นราคาไปด้วยรอบนี้เนี่ยกลัวว่าจะขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยผู้บริโภคก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังซื้อลดลงครับส่วนเรื่องของฟ้าของฝนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำฮะกรุงเทพมหานครฝนตกหนักฮะเตรียมตัวรับฝนกันฮะบริเวณกทม.ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะว่า23ถึง26กันยายนนะฮะฝนจะตกหนักก็วันนี้เนี่ยแหละครับเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝนราชการไหม4โมงครึ่งนัดกันมานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิยธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับก็มีหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้คุยกันว่าจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำบางทีเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บ่นมาบอกว่าข้อความยาวๆกว่าจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปอยู่ประมาณ5นาที10นาทีอยากได้3บรรทัดสั้นๆทีเดียวรู้เรื่องกระชับหน่อยนะฮะเพราะว่าประชาชนบอกว่าได้แล้วล่ะเซลล์บรอดแคสต์แต่กว่าจะอ่านรู้เรื่องกว่าจะอ่านเข้าใจเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีก็ไม่ทันนะฮะส่วนเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะต้องดูต่อไปเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุธยานครสวรรค์อะไรต่างๆตรงนี้แหละครับเป็นพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ภาคกลางคำถามคือว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายเหล่านี้อย่างไรถ้านอกเหนือจากแผนนะครับส่วนเพจดังนะฮะเพจดังหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะชื่อทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรสักอย่างนึงนะ
2: ค่ะ
1: น่าแหละเขาก็พยากรณ์ออกมาว่าจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถบ ภาคตะวันออก
2: ค่ะ
1: ในโซเชียลว่าเช่นนั้นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้นะฮะชี้แจงว่ามหาอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไห
2: ม
1: ตามที่เพจเขาทำนายปกติการทำนายฟ้าฝนเนี่ยต้องกรมอุตุ
2: นิย
1: มแม่นไหม
2: ก็เป็นการคาดการณ์คือส่วนใหญ่
1: เป็นการพยากรณ
2: ์เป็นการ
1: คาดการณ์จากข้อมูลต่าง
2: ๆ
1: ดาวเทียมของกรมอุตุแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกรมอุตุก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะฮะแต่พอเพจเนี้ยออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนอันดับแรกแตกตื่น
2: ใช
1: ่แตกตื่นก็คือว่าเฮ้ยจะเกิดมหาอุทกภัยจริงเหรอแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆข่าวเนี้ยมันก็คือข่าวลือเนี่ยมันเร็วกว่าข่าวจริงพอข่าวลือมันเร็วปุ๊บเนี่ยทางด้านของกรมอุตุเนี่ยก็จะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำสั่งคำพิพากษานะครับเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีคดีรับจำนำข้าวนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะทำให้คดีนี้มีการพลิกหรือว่ามีการเปลี่ยนวันนี้ศาลปกครองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตรงนี้ซึ่งจริงๆคดีจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคือฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วยข้อเท็จจริงที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับต้องดูว่าศาลมองยังไงศาลมองว่าข้อเท็จจริงเดิมไหมมีผลกับคดีหรือเปล่านะครับศาลจะมอง2ประเด็นนี้นะครับช่วงบ่ายติดตามกันนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานฮะ ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประชุมเร่งด่วนนะครับก็ทราบมาว่า 23-26 กันยายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะฮะจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นสธนช.กรมชลประทานปภ.นะฮะก็มาด้วยนะครับคือถามว่าสธนช.มาทำไมสธนช.เนี่ยคุมด้านน้ำทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเช่นเดียวกันก็จะต้องดูน้ำในเขื่อนบริหารจัดการน้ำปภ.เนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเตือนก็มาให้ข้อมูลกันเพราะว่ามีข้อสั่งการจากท่านเอกนิติในหลายประเด็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฮะประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำตกค้างที่เกิดจากฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มากพอสมควรพูดง่ายๆฝนเนี่ยยังค้างอยู่ยังไม่หมดน้ำจะเติมลงมา ต้องระมัดระวังพื้นที่ภาคกลางตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีนะครับตอนนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าน้ำลงมาที่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงขึ้นเป็นเหตุให้กรมชลประทานเนี่ยต้องระบายน้ำอัตราที่ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปอั้นน้ำต่อไปก็คงไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นก็เกิดปัญหาเดียวกันกับสมัยก่อนๆ นะฮะโดยประกาศว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือพื้นที่ลุ่มตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบางส่วนลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาจได้รับผลกระทบบ้างนะฮะดังนั้นแล้วในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ผมพูดเองนะฮะใครที่เคยเจอน้ำท่วมน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังกันได้แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุมการระบายน้ำให้เกิดจากระดับนี้จากการคาดการปริมาณน้ำฝน 3-4 วันนี้คุณเอกนิติได้กำชับฮะให้บริหารการให้บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ดูพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พยายามเอาน้ำไปไว้ตรงนั้นพูดง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหรือยังถ้ายังเนี่ยพยายามอย่าให้กระทบกับเขานะครับตรงไหนบ้างอยุธยาอ่างทองลพบุรีนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะแล้วก็ยังได้ถามที่ประชุมด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุเนี่ยกรมชลเนี่ยประเมินตรงกันหรือไม่ว่าน้ำก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับก ก็พบว่าจากการพยากรณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับผมฟังครั้งหนึ่งน้ำฝนก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะทิ้งระยะพอสมควรซึ่งทำให้การระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้นะฮะทั้งนี้แม้ผลกระทบจะเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนหรือเกิดเนี่ยให้น้อยที่สุดฮะ
2: ค่ะส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะพร้อมกับชี้แจงถึงความกังวลแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนนี้ตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักมากๆเนี่ยบางแห่งนะคะก็เกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ร่องมรสุมรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยเนี่ยหรือว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือฝนตกหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนไม่หยุดนะคะก็สถานการณ์ก็คือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนช่วงวันที่23-27กันยายนนี้นะคะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ตามร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีก็ฝากมาว่าอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ
1: ครับมันคือความขัดแย้งของข้อมูลข่าวสารนะครับแสดงว่าประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารในโซเชียล มากกว่าข่าวสารจากกรมอุตุใช่หรือไม่ฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าพอบอกมหาอุทกภัยปุ๊บคนหูผึ่งทุกทีคือหน้าฝนทีไรเนี่ยจะมีเรื่องของคำว่ามหาอุทกภัยนะครับคนย้อนกลับไปคิดถึงสมัยปี2554ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นนะครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเจอน้ำท่วมใหญ่อย่างสงขลาเนี่ยปีที่แล้วนะฮะแม่สายก็ปีที่แล้วนะครับก็กลัวกันแหละว่าจะเกิด มหาอุทกภัยกันเกิดขึ้น พอมีข่าวในโซเชียลปุ๊บเนี่ยมันก็คนก็แตกตื่นบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดแล้วนะต้องระมัดระวังนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนทำไมคนถึงไม่ฟังข่าวกรมอุตุแล้วไปเชื่อมั่นในข่าวโซเชียลอันนี้สำคัญทีมสื่อสารเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าของกรมอุตุเนี่ยจะต้องปรับการสื่อสารเนี่ยนอกจากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ภาครัฐสื่อสารไปแล้วเนี่ยคือรัฐอยากบอกเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยต้องถามว่า การรับรู้ของประชาชนเนี่ยจะต้องปรับสารหรือว่าสาระสำคัญของข้อมูลเนี่ยให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาวิชาการภาษาอากาศเนี่ยภาษาทางวิชาการมากๆเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจ
2: ะ
1: นะฮะผมเคยเจอท่านทางจังหวัดนะฮะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนนะ5ปี10ปีที่แล้วนะฮะคือสมัยนี้อาจจะดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยคือข้อมูลในเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศเนี่ย

0: างท่วงทีนะฮะอันนี้คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือรัฐต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะสื่อสารด้วยความรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เชื่อมั่นได้แล้วเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำหรือข้อความเนี่ยที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายกับประชาชนเซลบอร์ดแคทเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มีเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเปิดโซเชียลปุ๊บเนี่ยสามทัดจบในเพจหนึ่งนะฮะคนก็เลยไปเชื่อมั่นหรือว่าไปดูข่าวในเพจนั้นคือคนไม่ได้เชื่อมั่นแต่คนจะไปดูในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องไปถามเขาดูว่าเฮ้ยทำไมคนถึงเข้าไปดูเยอะแล้วทำไมของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาแก้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือข้อมูลที่เป็นเท็จเช่นข้อมูลมหาทุกขภัยนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำหน้าฝนของทุกปีก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ว่าคำพูดของคุณพราดรที่มีการประชุมเนี่ยกับคุณเอกนิติเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคำยืนยันอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วใจชื้นก็คือมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยที่จะเกิดฝนตกหนัก 23-27 กันยายนจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายนะฮะคือรอบนี้อาจจะหนักสุดท้ายแล้วล่ะของปีนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนะออกมาเตือนประชาชนนะครับคนกรุงครับเตรียมรับมือฝนตกหนักมากนะครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตนะฮะในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหากพบปัญหาแจ้งได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่า LINE @traffyfongdu นะครับแล้วก็ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทร02-2485-115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมถนนสายหลักนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้เจอน้ำท่วมน้อยลงนะครับ
1: น้อยลงน้ำขังน้ำรอการระบายน้อยลง
0: ใช่ใช่คือปีก่อนๆหนักกว่านี้นะครับแต่ว่า 2-3 ปีนี้เราจะรู้สึกว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่เช่นถนนรัชดาพื้นที่เดิมๆถนนพระราม9แล้วก็ถนนเนี่ยแยกสุทธิสารอะไรแถวๆเนี้ยนะฮ
1: ะ
0: น้ำไม่ค่อยท่วมโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำท่วมเลยเต็มที่ท่วมเนี่ยก็ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยหายหมดนะฮะอันนี้คือกรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของฝนตกหนักและน้ำรอการระบายเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีนี้น้อยนะฮะแต่ว่าปริมณฑลสิครับนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะครอบคลุมกรุงเทพกับนนทบุรีแถวหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้โหตก
1: ปุ๊บท่วมเลย
0: ตกไม่ถ้าเกิดฝนเยอะเนี่ยก็ท่วมหนักเลยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเรื่องของรถไฟฟ้าที่เมื่อก่อนตรงกลางเนี่ยมันคือทางระบายน้ำนะครับแล้วก็การที่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายปัจจัยเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมขังมากๆนะครับในพื้นที่นนทบุรีนะครับอย่างนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะติดตามเรื่องของตลาดหน่อยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่เขาบอกว่ากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันกันด้านราคานะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณมานะนิมิตวานิชนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านค่ะทั้งจากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรางที่กำลังกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะแล้วก็ต้นทุนราคาที่ดินกับค่าก่อสร้างเนี่ยที่สูงขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะนอกจากนี้นะคะกำลังซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแยกเป็น2ขั้วนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มระดับบนนะคะก็จะเป็นการเติบโตจากความต้องการทำเลย่านธุรกิจต้องการพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่

0: นะคะแล้วก็เสริมด้วยนวัตกรรมบ้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยระดับสูงในขณะที่กลุ่มตลาดกลางแล้วก็ล่างเนี่ยเผชิญแรงกดดันจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะคะซึ่งทิศทางการพัฒนาโครงการในระยะถัดไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของทำเลระดับราคานะคะให้สอดคล้องกับรายได้รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่เรื่องของสมาร์ทโฮมแล้วก็ AI นะคะรวมไปถึง ESG เป็นสำคัญด้วยซึ่งทางคุณมานะเนี่ยก็บอกว่าจากการสำรวจนะคะพบว่าราคาของบ้านใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยลดลงถ้าเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนว่าผู้พัฒนาโครงการเนี่ยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกำลังซื้อในปัจจุบันนะคะในส่วนของสินเชื่อที่เกณฑ์มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคืออาจจะต้องรอมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: นะคือคนไม่มีตังค์ซื้อว่าอย่างนั้นเถอะคือสร้างแล้วเนี่ยคือสร้างบ้านจัดสรรสร้างคอนโดปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากจะซื้อนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาจะซื้อแต่ว่าคืออยากซื้อแล้วไปขอสินเชื่อธนาคารแต่ว่าก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่ได้ซื
0: ้อ
1: นะครับเจ้าของโครงการก็เดือดร้อนมันมีโครงการเกี่ยวกับอยากจะเกี่ยวกับกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เพราะว่ารู้ว่าตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซบเซานะครับคนขายบ้านคนขายที่ดินคนขายอะไรต่างๆเนี่ยขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่มีเงินจะซื้อพูดง่ายๆกำลังซื้อมันลดลงถ้าเอาภาษาวิชาการปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิ
0: ม
1: นะฮะปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิมบ้านโดนยึดบ้านโดนอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ตลาดใหม่ของคนอยากมีบ้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองบ้านใหม
0: ่
1: ถ้าอยากได้บ้านทำเลดีๆเนี่ยในสมัยนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยต้องไปที่ธนาคารหรือกรมบังคับคดีไปดูบ้านที่ถูกยึดบ้านที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทที่เขามารับจ้างรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงบ้านเนี่ยในหลังเก่าเนี่ยให้ดูเป็นหลังที่ใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะครับพอซื้อจากธนาคารบ้านที่ถูกยึดแล้วก็จากกรมบังคับคดีบ้านที่ผ่อนไม่หมดเนี่ยแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ถูกยึดมาเนี่ยแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็นำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับจ่ายค่ารีโนเวทแล้วก็มาขายอีกทีเนี่ยตลาดนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไปสร้างใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยบางทีราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วมันอยู่ทำเลที่มันไกลจากเมืองมาก
0: ๆ
1: ถ้าอยากได้ทำเลที่ดีๆอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยก็ลองไปดูบ้านที่ธนาคารยึดแล้วไปรีโนเวทเองก็ได
0: ้
1: นะครับอันนี้เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเข้าสู่ระบบนี้กันเยอะแล้วนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับก็มีข่าวดีนะฮะอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ฮะคุณเอกนิตินิธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะฮะเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานนะครับตรงนี้เองนะครับเงื่อนไขก็คือว่า 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้2เดือนนะครับใช้2เดือนนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับโดยประชาชนผู้ใช้โครงการเดิมเนี่ยก็จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์นะฮะใช้โครงการนี้ในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้คือไม่ได้ว่าได้โดยอัตโนมัติต้องไปกดยืนยันสิทธิ์เหมือนที่เราทำในครั้
0: งแรก
1: นะครับสำหรับคนที่อยู่ในโครงการเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เพิ่มเงินให้นะครับ700บาทนะฮะเดิมได้300บวกให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมด้วยนะคะตามที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะมีการเสนอก็ให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนที่เป็นสภาพจริงนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาพูด

0: ถึงกันในเรื่องนี้นะคะว่าบางท่านเนี่ยคือจนจริงแต่ว่าหลุดออกจากระบบนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติก็คือไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือว่าแล้วก็กลุ่มผู้ที่ถือหุ้นนะคะในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์นะคะหรือว่าตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกรณีกันเยอะเรื่องของมีรถนะคะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์นะคะก็ถูกตัดสิทธิ์กันไปนะคะก็มีเกณฑ์ออกมาแล้วว่ามีการยกเว้นในเรื่องนี้นะคะอย่างรถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรรมเนี่ยอายุเกิน20ปีนะคะก็มีการยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมด้วยครม.ก็มอบหมายนะคะให้หน่วยงานรัฐบูรณาการเนี่ยฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะคะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือนะคะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้30กันยายนค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันได้1ตุลาคมนะคะพร้อมกันกับกลุ่ม60-40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการเดิมนะคะภายหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนแล้วนะคะผ่านสถาบันการเงินของทางรัฐนะคะก็จะมีทั้งธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึง14ตุลาคมแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ถึง12มกราคมปี70ค่ะ
1: ครับก่อนที่จะเบรกกันฮะข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปช.นะฮะปปช.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าจัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์การทุจริตของประชาชนผู้เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสำนักงานปปช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นการดำเนินงานตามหลักการที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและประเมินผลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์ทุจริตของประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศฮะจำนวน 8,319 แห่งฮะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง12ธันวาคม2569นะฮะผ่านวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลณที่ตั้งหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชนการจัดเก็บผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์หรือไปรษณีย์เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไปเป็นตามมาตรฐานทางวิชาการสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเที่ยงตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะจึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมิน ITA ให้ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อให้ผลประเมิน ITA มีความเที่ยงตรงมากที่สุดโดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานประเภทจังหวัดนะฮะก็คือราชการส่วนภูมิภาคนั่นแหละในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ศุกร์นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันนะฮะพูดง่ายๆเข้าใจตรงกันว่าอย่างนั้นเถอะโดยจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการและช่องทางไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นๆนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปปช.จะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการช่องทางการเข้าร่วมการประชุมให้รับทราบต่อไปนะครับปปช.ก็ขอเรียนนะครับว่าการจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ประสบการณ์การทุจริตผ่านแบบวัด EIT นะฮะของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปี69นี้มีการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานทางวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดขอให้ความร่วมมือนะครับในการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อไปนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะฮ
0: ะ
1: เขาเรียกว่า EIT survey เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมเราด้วยนะฮ
0: ะ
1: เออนะอันนี้สำคัญสุกนี้เนี่ยเขาจะทำความเข้าใจว่าเก็บยังไงนะครับเพราะว่า ITA เนี่ย ใช้มานานมากแล้วคือข้อมูลความโปร่งใสภาครัฐเนี่ยมันมีข้อครหา

0: คือ ITA เนี่ยคะแนนออกมาจัดลำดับ1 2 3 4คะแนนอย่างหนึ่งนะฮะแต่พอข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีข่าวทุจริตออกมาซึ่งมันขัดแย้งกับค่า ITA ที่มันได้ไงฮะเขาก็เลยต้องมีการทบทวนนะในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ้ามันจะต้องมีการปรับหรือไม่เรื่องของการประเมินดัชนีความโปร่งใสอะไรของภาครัฐเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีคุณธรรมและความโปร่งใสจริงไหมนะฮะไม่ใช่ว่าแต่เพียงตัวเลขต้องเอาประสบการณ์จริงจากประชาชนนะฮะคือวัดเนี่ยต้องวัดจริงๆเขาก็เลยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำวิจัยเนี่ยไปวัดจากประชาชนจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจัดตั้งมาหรือว่าให้คนในองค์กรเนี่ยประเมินซะเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าบางทีคนในองค์กรหรือว่าประชาชนที่ประเมินเนี่ยก็ไม่ทราบว
1: ่
0: าเอามาจากไหนนะฮะหรือบางทีเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กล้าให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% นะฮะกลัวมีปัญหานะฮะอันนี้เขาก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะครับและประสบการณ์จริงจากประชาชนนะครับและที่สำคัญก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ต้องติดตามนะครับว่าค่า ITA ของปีนี้เนี่ยของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะได้เท่าไหร
1: ่
0: คือถ้าได้น้อยกว่าปีที่แล้วหรือได้มากกว่าปีที่แล้วมันเปรียบเทียบกันได้ไงแต่ว่ามันก็เป็นจุดตัดอีกอันนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยพอเขาเปลี่ยนการประเมินใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยมันมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่รู้เอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหน่วยงานคุณบริหารงานไม่ดีเราต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงว่าอ้าวเขาบอกว่าหน่วยงานเรามีปัญหาเป็นกระจกสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขเรื่องอะไรเร
1: ื่
0: องร้องเรียนไหมหรือว่าโดนร้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูเพราะว่าปปช.เขาก็ปรับเกณฑ์ใหม่เดี๋ยววันศุกร์นี้เขาก็จะนัดหน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างความเข้าใจกันตอน10โมงเช้านะครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
7: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800
1: นะฮะผลักดันกฎหมายเอาผิดในทางอาญาตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐทุกแห่งครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการที่ครม.นะคะเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันประธานนะคะพร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับทางสำนักงานกพ.ค่ะเพื่อที่จะนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะคะไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือมีการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือว่าปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐนะคะให้เป็นความผิดอาญาพร้อมกับให้อำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นปปช.ปปง.ปปท.นะคะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหน่วยงานเนี่ยที่มีอำนาจในการจับกุมนะคะให้สามารถสืบข้อมูลการทุจริตได้ด้วยส่วนผู้ที่กระทำความผิดนะคะจะต้องถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของทุกแห่งค่ะแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงนะคะเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับทางกพ.นะคะรวบรวมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการนะคะโดยสำนักงานกพ.มีการเสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนด้วยเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเนี่ยเป็นโทษทางวินัยสูงสุดนะคะส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีก1เท่านะคะก็ควรกำหนดเอาไว้ในส่วนของโทษอาญาค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ต้องการปิดช่องทางการทุจริตสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานเนี่ยก็คือต้องแข่งขันนะคะกันด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสุดท้ายมันคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากฎหมายจะแรงแค่ไหนไล่ออกหรือแม้แต่ประหารชีวิตนะฮะถ้ามันไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดเนี่ยไม่ไว้หน้าใครเนี่ยกฎหมายไม่มีประโยชน
2: ์
1: เป็นเพียงเสือกระดาษเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยคือมันอยู่ที่การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระแท้จริงแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยจะมีระบบเส้นสายมักหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมได้อยู่เสมอนะครับสู้ไม่ได้สุดท้ายยังไงฮะหนีก็มีนะฮะสู้ไม่ได้คือถึงศาลสุดท้ายแล้วก็หนีก็มีเหมือนกันนะฮะดีกว่าติดคุกนะฮะคดีอาญาเนี่ยมีแบบนี้กันเยอะนะฮะดังนั้นแล้วคือการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าเรื่องของการระเบียบแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือคนที่เขาอยากจะทุจริตเนี่ยยังไงเขาก็ยอมจ่ายคำถามคือว่าจ่ายแสนสองแสนสามแสนเนี่ยเข้ารับราชการคนบอกว่าอ้าวมันจะคุ้มเหร
2: อ
1: นะฮะคุ้มสิครับเพราะว่าได้รับราชการปุ๊บเนี่ยปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่นะ18,000 แล้ว
2: ค่ะ
1: 18,000 แล้วเอาสัก10เดือนเท่าไหร
2: ่18,000 แล้ว
1: นะฮะรวมถึงมีสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลมีบำเหน็จบำนาญแล้วก็อะไรอื่นๆคนก็ยอมจ่ายคนก็ยอมจ่ายเมื่อมีคนมาบอกว่าเอ้าเนี่ยถ้าจะสอบเข้ารับราชการแล้วเนี่ยเอาเงินมาจ่ายสิเดี๋ยวจะไปฝากผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ให้บอกนายให้ซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
1: คนก็เชื่อเพราะอยากรับราชการนะครับและกระบวนการนี้เนี่ยมันมีกันเยอะเพราะว่ามีการจับกุมเนี่ยได้พอ

0: มควรมีทั้งของจริงมีทั้งหลอกหลอกว่ามีนายคนนั้นช่วยได้จริงๆไม่
1: ม
0: ีตัวเองไปบอกเขาแล้วก็เก็บเงินเข้ามาเองนะฮะก็ถูกตำรวจจับกลุ่มกันไปเยอะสำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกแหละรัฐบาลต้องปิดช่องทางการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าการสอบเนี่ยคุณเห็นไหมที่เป็นแบบคอมพิวเตอร
1: ์
0: ก็ยังทุจริตกันได้ข้อสอบเขียนทุจริตกันได้ไหมทุจริตได
1: ้ก็ในกระดาษคำตอบ
0: เคยมีกรณีหนึ่งเนี่ยที่ส่งไปปปช.แล้วน
1: ะ
0: ที่เป็นสมุดคำตอบเนี่ยในการสอบที่ใดที่หนึ่งเขียนแล้วปรากฏว่ามีการนำสมุดคำตอบตรงนั้นแหละมาแกะแม็กเนี่ยตรงกลางออกแกะแม็กตรงกลางออกแล้วก็นำไส้ในอันใหม่เนี่ยใส่กันเข้าไปแล้วเขาก็ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าอันไหนที่ถูกแก้เนี่ยจะเห็นว่าแม็กตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นโค้งๆใช่ไหมเวลาเราเปิดตรงกลาง
1: อ
0: ันไหนถูกแก้ก็จะมีแม็กเนี่ยเป็นไม่โค้งถูกทุบลงมานะครับพูดง่ายๆมีการสลับสมุดคำตอบที่เป็นข้อเขียนแบบอัตนัยที่เขียนเนี่ยก็
1: ม
0: ีนะมันทำได้ทุกวิถีทางดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐต้องแข่งขันกับเรื่องทุจริตต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาชี้แจง4วิทยาลัยเอกชนสวมสิทธิ์กยศฮะคุณประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปพบว่าวิทยาลัยเอกชนนะฮะวิทยาลัยเอกชนบางแห่งนำรายชื่อนักเรียนไปแอบอ้างสิทธิ์เบิกจ่ายกองทุนกยศโดยตรวจสอบเบื้องต้นฮะพบความผิดปกติ4สถานศึกษาแบ่งเป็นจังหวัดบึงกาฬ2แห่งสกลนคร1แห่งหนองบัวลำพู1แห่งทำไมมีแต่ภาคอีสานรัฐมนตรีบอกว่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วและได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเงินกองทุนกยศถือเป็นสิทธิ์ที่ต้องตกถึงมือนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริงนะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของกยศนะคะก็มีการประชุมหารือกันนะคะแก้ไขปัญหา2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศซึ่งท่านบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะวันพรุ่งนี้24กันยายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศค่ะเพื่อที่จะหารือใน2ประเด็นหลักๆเข้าสู่ที่ประชุมนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนค่ะในการปรับการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้ที่กู้ยืมเกินเป้าหมายนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนเนี่ยทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศค่ะให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อที่จะดึงเม็ดเงินกลับคืนมาที่กองทุนหมุนเวียนนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินนะคะส่วน เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดนะคะพบว่ากยศเนี่ยมีการดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายนะคะคิดเป็น164ส่วนอีกประมาณ136ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะการรอการดำเนินการค่ะทางกระทรวงการคลังก็มีการเร่งรัดให้กยศเนี่ยรีบไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเร่งส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางกยศยังมีแผนที่จะขยายให้สินเชื่อไปสู่ลักษณะที่5นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นการรีสกิลอัพสกิลสำหรับคนวัยทำงานด้วยเพื่อใช้กยศเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาแรงงานในอนาคต ส่วนประเด็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์การกู้ยืมนะคะทางกองทุนก็มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งถ้าหากพบผู้กระทำความผิดกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของการตีตกฮะพ.ร.บ.นะฮะคือพระราชบัญญัติคือกฎหมายนั่นแหละคือมีการตีตกโดยรัฐบาลนะครับคำถามก็มีข้อสงสัยจากฝ่ายค้านว่าทำไมถึงตีตกกฎหมายเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็กล่าวก่อนการแถลงผลการประชุมครม.ฮะชี้แจงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายการเงินซึ่งเป็นข้อสังเกตของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนว่าก่อนที่ท่านนายกจะลงนามกฎหมายทั้ง4ฉบับมีการขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำข้อมูลด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบของประชาชนมาประกอบการพิจารณาไม่ใช่การปัดตกอย่างไม่มีเหตุผลนะครับพูดได้ง่ายคือมีเหตุผลในการไม่อนุมัติว่าอย่างนั้นเถอะนะอธิบายง่ายๆว่าอย่างนี้ก็คืออันนี้ผมพูดเองนะส่วนร่างพรบที่พูดถึงมีอะไรบ้างพรบร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้ายืนยันว่ารัฐบาลเห็นด้วยในหลักการแต่หลายหน่วยงานกังวลฮะว่าการตั้งสำนักซ้อนกับหน่วยงานเดิมไหมเพิ่มภาระงบประมาณหรือเปล่าจึงเห็นควรนำข้อเสนอและข้อสังเกตเหล่านี้มาปรับปรุงก่อนนะครับ พูดง่ายๆคือมีความเห็นว่าเฮ้ยตั้งขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็นอ่ะก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปศึกษาว่าจะต้องปรับปรุงพรบนี้อย่างไรนะฮะทักก้านะฮะส่วนร่างพรบแก้ไขกฎหมายพรบการพนันในเรื่องกีฬาสนุกเกอร์นะฮะยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนกีฬาครับแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและประกาศของกระทรวงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งระบบเพื่อให้การพัฒนากีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังนั้นการที่ไม่ให้คำรับรองกฎหมายในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอแต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนไม่สร้างผลกระทบตามมานะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะคือถ้าต่างชาติเขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราเลยนะจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะที่มีการศึกษากันอยู่นะคะ450บาทนะคะเรื่องนี้ทางคุณอนุสรทำใจนะคะสสธรรมใจขออภัยค่ะสสพรรคประชาชนนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการเงินการคลังสถาบันการเงินแล้วก็ตลาดการเงินนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการออกมาแถลงข่าวแสดงข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะในกรณีค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะหลังจากที่มีการได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าสมมติฐานของกระทรวงเนี่ยที่มีการประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเหยียบแผ่นดินนะคะ450บาทต่อคนเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 6.6 หมื่นคนนะคะหรือว่าสูญเสียรายได้ราวๆ 3,000 ล้านบาทนะคะก็อาจจะเป็นการประเมินผลลบในแง่ดีเกินไปนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าที่ประเมินเอาไว้แล้วก็อาจจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ยังมีการแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการรายได้นะคะเนื่องจากแผนเดิมเนี่ยมีการกำหนดการนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าสู่กองทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งมีสัดส่วนการใช้เงินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร้อยละ 82.4 นะคะประกันภัยนักท่องเที่ยวร้อยละ 11.31 นะคะแล้วก็ค่าบริหารจัดการอีกร้อยละ 6.29 นะคะก็เห็นว่าเป็นกองทุนนอกงบประมาณอาจจะทำให้เกิดจุดอับทางการคลังนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ยากด้วยรวมถึงอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือว่าการรั่วไหลของการใช้จ่ายนะคะก็มีการเสนอให้รัฐบาลทบทวนความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะคะถ้าหากรัฐบาลมีการเดินหน้าจัดเก็บนะคะก็ควรนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะบริหารกระบวนการงบประมาณให้ปกติแล้วก็มีความยืดหยุ่นโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากกว่าค่ะ
0: ครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อเวลา 13:45 นนะฮะของวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับ ซึ่งถ้าดูเป็นเวลาไทยเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 1:45 นะฮะ 1:45 นะฮะก็มีรายงานข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3 สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพราะท่านนายกไปที่น

0: ครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมอังกา81นะฮะสมัชชาสหประชาชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไปประชุมเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็พบกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีที่ไหนบ้าง Bank of America Microsoft แล้วก็ Pimco นะฮะนักลงทุนแล้วก็สถาบันการลงทุนสหรัฐอเมริกานะฮะในการที่จะเชื้อเชิญนั่นแหละมาเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะฮะแล้วก็เน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะท่านนายกก็เน้นย้ำฮะว่าแนวทางของรัฐบาลไทยเนี่ยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินทุกท่านนะฮะส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศหรือว่า Bank of America นะฮะก็กล่าวถึงก็ชื่นชมฮะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยครับเพื่อร่วมประชุมนะฮะ IMF นะฮะในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับช่วงเดือนตุลาคมประมาณห่วงเวลากลางๆเดือนน่ะ 11-16 ตุลาคมในช่วงนี้นะฮะก็จะได้เจอกันอีกครั้งอันนี้เหมือนเป็นคุยนำร่องกันไปก่อนส่วนผู้บริหาร Microsoft นะฮะยักษ์ใหญ่ด้าน IT นะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางร่วมมือด้านดิจิทัลหรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็กล่าวขอบคุณนะฮะโดยท่านนายกขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนในการสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับส่วน Microsoft ก็บอกยังไงก็บอกว่ายินดีนะครับที่ได้ช่วยภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงอะไรกันต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นว่าการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกวันนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ยินดีแหละในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมืออะไรกับไทยส่วนผู้บริหารพิมโก้ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกฮะว่ามีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับนายกก็บอกว่าข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกก็เป็นประโยชน์กับไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวได้นะครับซึ่งคือเวลาการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีจุดขายเราจะต้องมีจุดขายก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยว่าตอนนี้โลกต้องการอะไรและไทยเนี่ยจะมีจุดขายอย่างไรเวลาไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไปเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่จะเย้ายวนหรือว่าเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยด้วยจุดอะไรบ้างนะครับก็มี BOI ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็เรื่องของการลดการติดต่อขั้นตอนน่ะในการติดต่อขออนุญาตภาครัฐนะครับที่มีความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแค่2ส่วนย่อยๆที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะปรับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแต่ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ว่าทุนเทาเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้ก็มีปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจแห่งอนาคตฮะ
1: ติดตามเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยนะคะศาลปกครองกลางค่ะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอนุสรณ์อมรฉัตรคุณสามีนะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะกับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนนะคะร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการนะคะก็ ทางเรื่องนี้นะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยศาลปกครองกลางนะคะมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคมปี69นะคะคือปีนี้ไม่รับคำร้องที่คุณยิ่งลักษณ์กับคุณอนุสรณ์เนี่ยขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เป็นเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19กันยายนเรื่องของให้ใช้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเป็นเพียงหลักฐานการหารือของทางคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่ะ
0: ติดตามดูฮะช่วงบ่ายวันนี้ก็คือ

0: คือคำพิพากษาคือนี่คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับ
1: ค
0: ือ
1: ะ
0: ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาออกมาแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงที่คุณยิ่งลักษณ์นำเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะมีพยานหลักฐานใหม่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้รับคำอุทธรณ์ของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะมีแนวทางเดียวกับศาลชั้นศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่หรือมีการกลับคำพิพากษาบ่ายนี้ก็คงได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยคือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจริงๆมันจบไปแล้วนะแต่ว่ามีการขอให้รื้อแล้วก็พิจารณาคดีใหม่นั่นเองครับส่วนเรื่องของพรรคกล้าทำที่จะรวมกับรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะอยู่ต่างประเทศคนก็ไปถามนะฮะก็บอกว่าโอ้ยใจเย็นๆครับนี่เราอยู่อเมริกาไกลมากฮะสัญญาณยังมาไม่ถึงนะฮะสัญญาณจากกล้าทำยังมาไม่ถึงฮะตอนนี้พรรคที่เป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอากล้าทำมารวมไหมนะฮะก็คือหลักการของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสีน้ำเงินหรือพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดประตูรับเนี่ยเขาถึงจะมาได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาก็มาได้นะฮะแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยนะเปิดประตูให้เขาแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยต้องติดตามทางการเมืองกันดูครับ
1: และนี่นะคะเป็นทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
11: ่หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: กับค้นหามาเล่าวันนี้นะสวัสดีน้องแก้วด้วย
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอล
1: ค่ะนะกลับมาพบกันกับค้นหามาเล่าวันพุธที่23กันยายน2569นะอันนี้คือป้ายสิ่งที่หลายท่านเห็นในหลายๆรายการนะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเราจะเข้าสู่การประชุมWorld Bank นะหรือว่าการประชุม IMF ระดับโลกต้องบอกว่าโอ้โหมีผู้นำระดับโลกเนี่ยในหลายๆประเทศมาประชุมที่บ้านเราเนี่ยหลายท่านมากนะแล้วก็อย่างที่เราได้รับทราบกันว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการประกาศช่วงของ Work From Home แล้วก็วันหยุดราชการในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ทั้งการเส้นทางการจราจรและการต้อนรับที่ดีนะเรื่องภายในของกรุงเทพมหานครเนี่ยให้พื้นที่ค่อนข้างที่จะฟลอร์นะเรื่องของการเดินทางเพราะว่าสถานที่การประชุมนั่นก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะอยู่ใจกลางเมือง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวที่เราได้นำมาฝากกันในเรื่องของ Innovation Sandbox ของกระทรวงอว.ค่ะที่กำลังเสนอร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านนะคะชู5ยุทธศาสตร์5คณะใหม่ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นค่ะซึ่งท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านค่ะและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.โดยสาระสำคัญของพรบ.มหาวิทยาลัยน่านนะคะก็คือมีการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงระดับพื้นที่ในรูปแบบ Innovation Sandbox University ค่ะซึ่งจะมีการขับเคลื่อนผ่าน5ยุทธศาสตร์หลักก็คือการพัฒนากำลังคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และต่อยอดเศรษฐกิจ BCG การบริหารวิชาสู่สังคมคาร์บอนต่ำการเพิ่มมูลค่าศิลปะวัฒนธรรมและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลค่ะพร้อมกันนี้เตรียมเปิดโครงการการเรียนการสอนใน5คณะใหม่นะคะก็คือจะมีคณะนวัตกรรมวณเกษตรคณะเศรษฐกิจสุขภาวะคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจใหม่คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขแม่นยำและคณะบริหารธุรกิจและสหวิทยาการค่ะเพื่อผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและสังคมสูงวัยโดยทางมหาวิทยาลัยนะคะมีแผนรองรับเพื่อดูแลบุคลากรแล้วก็นักศึกษากลุ่มเดิมให้ก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นผลักดันให้สถาบันแห่งนี้ค่ะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการ

0: การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยจริงๆแล้วได้รับการศึกษาทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นความรู้ที่เราจะไปต่อยอดในทุกๆที่ทุกๆทางถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากเรียนเถอะหนึ่งถามว่าเรียนแล้วได้อะไรแน่นอนได้วิชาความรู้ติดตัวได้การอยู่ในสังคมร่วมกันนะคุณครูก็จะสอนแนวทัศนคติแล้วก็มองมิติใหม่ๆก็จะได้ความรู้ตรงนั้นมาอย่างบางคนบอกว่าอุ๊ยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่ก็ไปเปิดร้านขายของนั่นแหละคือสิ่งไม่ใช่ว่าสิ่งที่เอาความรู้มาอยู่ตรงนั้นนะเราสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนมาไปบริหารต่อยอดเป็นธุรกิจของเรามันสามารถทำได้คือคิดต่างเห็นไหมเดี๋ยวนี้เวลามีตลาดแล้วของทานอาหารที่มาให้เราเนี่ยได้ไปซื้อไปทานกันรู้สึกว่ารูปแบบในการบริหารจัดการทำออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกมันมีคุณภาพมากขึ้นถูกไหมเราก็ได้บริโภคสิ่งนั่นแหละคือสิ่งความรู้ที่เขาได้ร่ำเรียนมาแล้วเขานำมาต่อยอดที่จะไปแต่นี่คือพูดถึงเรื่องของการศึกษาสำคัญนะมาดูกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องของเยาวชนคนไทยที่ต้องบอกว่าเราต้องร่วมส่งกำลังใจตอนนี้เนี่ยแข่งขันก็กำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันอยู่และน้องเนเน่เพราะว่าทางรัฐบาลก็ชวนคนไทยเนี่ยร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอบฟิแนลของอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะคะถามว่าตารางการแข่งขันเนี่ยสำหรับอเมริกันก็ทาเลนต์ของน้องเนเน่รอบแสดงสดวันนี้นะ23กันยายน8นาฬิกานี่เขาเริ่มแข่งขันแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่รอที่จะเข้ามาจัดรายการมีคนบอกว่าน้องเนเน่นี่ถ่ายแล้วก็ไปดูตามแพลตฟอร์มที่เขาสนับสนุนนะเชื่อว่าหลายท่านทราบอยู่แล้วแหละแล้วก็สำหรับในรอบของการประกาศผลผู้ชนะเดี๋ยววันนี้เขาจะทำการแข่งขันกันก่อนแหละแข่งขันกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นรอบของการประกาศผู้ชนะวันพฤหัสบดีที่24ก็คือช่วงเวลาเดียวกันอันนี้คือเวลาไทยก็คือ8นาฬิกานะเวลาเดียวกันวันนี้เนี่ยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจแล้วก็ดูผลการแสดงของน้องว่าในรอบของไฟนอลเนี้ยน้องมีอะไรที่จะไปนำเสนอแล้วก็จะมีอะไรแอบเล็กๆที่นำซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยแน่นอนนะเยาวชนคนไทยเวลาเดี๋ยวนี้ไปไหนออกนอกประเทศเขาจะไม่ลืมที่จะพกซอฟต์พาวเวอร์ติดกระเป๋าไปด้วยแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอสู่สายตาชาวโลกอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวติดตามกันแน่นอนยังไงโลกโซเชียลของเราต้องนำมาออกอยู่แล้วล่ะนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราก็คงจะได้ทราบผลผู้ชนะนะคะในช่วงสักประมาณ8โมงเช้าตามเวลาไทยค่ะก็ขอฝากติดตามน้องเนนี่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนำความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยเป็นความชื่นใจ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะได้ร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งระงับภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็คลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแนะนำประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังทางด้านท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะท่านบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามและเร่งระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์คลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากที่พบว่ามีการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมแนบลิงก์ดึงผู้ชมไปยังช่องทางอื่นรวมถึงบางกรณีค่ะมีการเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการตรวจสอบประสานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับเนื้อหาค่ะทั้งนี้การที่นำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะไปทำซ้ำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้านะคะจะมีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ขอให้ฝากกันในเรื่องของการไม่ดูไม่ดาวน์โหลดและไม่สนับสนุนผลงานที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะคอนเทนต์จากช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเราก็อาจจะยังเสี่ยงถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงในเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะที่ไม่ปลอดภัยก็ขอให้ติดตั้งจากแอปพลิเคชันหรือก็ช่องทางที่ถูกกฎหมายนะคะ

0: หากว่าเราพบการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็สามารถแจ้งผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งผ่านสายด่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368ได้ค่ะ
1: พูดถึงแพลตฟอร์มเรื่องของการดูภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็คลิปเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะอย่างเราเนี่ยก็ดูนะดูอะไรซีรีส์แนวตั้งใช่ไหมดูผ่านโทรศัพท์มือถือไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะมาอยู่ในจุดที
0: ่อยู่ในยุคนี้ที่รูปแบบของการดูคอนเทนต์เปลี่ยนไป
1: คอนเทนต์แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเราดูเราสามารถดูซีรีส์ดูละครผ่านมือถือของเราได้ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนของที่นี่คือสมัยก่อนย้อนกลับไปโอ้ละครดีเหลือเกินจะถึงตอนอวสานแล้วต้องรีบกลับบ้านนะเพราะว่าเราต้องมาดูละครที่โอ้โหเราโปรดมากเราต้องดูผ่านช่องทีวีต้องกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ดูได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้แหละแล้วก็พอมาเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีเรียกว่าอะไรละคร AI AI ทั้งต่างชาติมาทุกชาติเลยตอนนี้มาทุกชาติรวมถึงของเราเนี่ยก็เริ่มแล้วละคร AI มีคนบอกว่าโอ้โหพระเอกนางเอก AI นี่หุ่นดีมาก
0: สวยเจน
1: สวยแล้วก็แบบพระเอกก็หล่ออะไรแบบนี้แล้วก็ดูเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะก็โอเคดูแล้วก็เพลินดีนะแล้วมีหลายแพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเนี่ยเราก็พอเขานำเสนอเราเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเรื่องของค่าดู
0: ใช่ก็จะมีค่าสมาชิก
1: ค่าสมาชิกอะไรแต่ถามว่าปลอดภัยกับการที่เราอยู่บนโลกโซเชียลไหมก็ปลอดภัยแหละนะดีกว่าเราไปดูแบบฟรีอ่ะพอไปดูแบบฟรีเคยไหมกดไปโอ้โหมีโฆษณาอะไรไม่รู้แบบ
0: มีเว็บพนัน
1: เว็บพนันเว็บโป้ออนไลน์มาอันนั้นแหละนะคือมันไม่ปลอดภัยตรงนั้นแหละที่เราไปกดนะที่เราไม่ได้แบบไปดูแบบไม่ได้ต้องมาเสียรายเดือนกับแพลตฟอร์มตรงนี้มันก็คือมันก็ต่างกันตรงนี้แหละที่เราได้นำเรียนกันไปจากเรื่องของการที่เราดูแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์การมาดูอันนี้หน่อยกรมวิชาการเกษตรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็มีความเรียกว่ากังวลใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกในรอบปีเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปขยายไปปลูกต่อได้ในปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของพี่เหมือนกันนะเพราะอย่างเราก็รู้อยู่ว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็ปลูกอะไรก็ปลูกต่อไปได้แต่พอมารู้แบบนี้เนี่ยทางด้านของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปได้และจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลังมีกระแสข่าวสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อภาคการเกษตรนะคะทางกรมวิชาการเกษตรมีการเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงเพราะว่าสืบเนื่องจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อนั้นผิดกฎหมายเอาอย่างนี้เวลาเราซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์อะไรมาเราก็ต้องอยู่ในการควบคุมอย่างร้านเนี่ยเขาก็ต้องถูกควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตรอีกทีอันนี้คือเราไม่ได้อยู่ในวงการนั้นเราก็ไม่รู้นะนะฮะเขาบอกว่าซึ่งเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและขยายผลผลิตนั้นยังทำได้ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในรอบปีถัดไปสามารถขายผลผลิตได้ตามปกติซึ่งขอบเขตการคุ้มครองนั้นไม่ได้ครอบคลุมทุกพันธุ์นะโดยการคุ้มครองค่ะจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนอกจากนี้กฎหมายก็มีข้อยกเว้นที่จะรับรองทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนตัวการวิจัยทดลองหรือปรับปรุงพันธุ์ค่ะรวมถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกรรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งเกษตรกรนั้นยืนยันนะครับว่ายังคงมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกซื้อและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกได้ตามวิถีเดิมที่ทำกันมาอยู่สิ่งที่ห้ามกระทำเด็ดขาดนั่นก็คือการขยายและขายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์นะพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์ก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่กรมวิชาการเกษตรว่าอะไรนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดทางกฎหมายเพราะว่าอย่างผลไม้หรือพืชผักพันธุ์ผักบางอย่างเนี่ยเขาถูกทำขึ้นมาตัดต่อแล้วทำ

0: ให้อย่างสมมติเราอาจจะผลิตพืชผลออกมาอันนึงเนี่ยรสชาติมันอร่อยเหลือเกินแต่คนที่เขาทำวิเคราะห์เพาะเนื้อเยื่อขึ้นมาเขาเป็นคน
1: เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์
0: เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์เขาเป็นคนทำมาใช่ไหมเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะปลูกขยายพันธุ์ในสิทธิ์ขายเขาเขาก็ไปจดลิขสิทธิ์ของเขาไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่ใช่เขาเนี่ยเอาไปปลูกไปเพาะพันธุ์ไปขยายแล้วไปทำให้เกิดการงอกเงยทางด้านของเศรษฐกิจของภาคการเกษตรขึ้นมาอันนั้นก็คือผิดกฎหมาย
1: ก็ต้องมาเช็คกันแล้วนะว่าอันไหนเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ฟรีหรือว่า
0: ใช่คือโดยทั่วๆไปอย่างมะม่วงเนี่ยพันธุ์เขียวเสวยเขียวใหญ่อกร่องเราสามารถไปหาพันธุ์มาเพาะปลูกแล้วก็ขายได้ตามปกติของเราอยู่แล้วแต่วันนึงเนี่ยโอ้มันมีมะม่วงตู้นี้มีมะม่วงที่เป็นออกสีม่วงแล้วถ้าวันนึงมีมะม่วงที่ออกเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาใช่ไหมลองคิดดูมะม่วงพันธุ์ที่เนื้อพันธุ์เป็นพันธุ์สีน้ำเงินนี่คือติ๊งต่างให้ฟังมะม่วงพันธุ์สีน้ำเงินแต่ในกอเนี่ยเขาเป็นคนคิดเป็นคนตัดต่อเป็นคนผสมพันเป็นคนทาบกิ่งเอาพันนู้นมาทาบกันนี้เขาเป็นคนทดลองมาตัดตอนทาบกิ่งจนมันเกิดเป็นมะม่วงที่มีสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะขายของเขานะแต่พอดีในคอเนี่ยไปเอาเมล็ดพันธุ์ของเขาไปแอบปลูกไปขายผิดไหม
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดของเขา
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละนะทำความเข้าใจแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็ปกติ
1: พันธุ์ทั่วไปก็
0: พันธุ์ทั่วไปก็ภาคการเกษตรก็ปกตินะ 9:28 เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันหน่อยดีกว่านะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาย้ำเตือนกันหน่อยว่าวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะผู้ที่อยู่มาตรา33มาตรา39มาตรา40สำนักงานประกันสังคมก็เลือกตั้งสำหรับบอร์ดประกันสังคมนะในรัฐใหม่นี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาเพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและคนคือหัวใจของการพัฒนาประเทศในยุคที่สตรีไทยยังมีบทบาทจำกัดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในพลังของผู้หญิงและทรงมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสตรีภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนต่อและดำรงชีวิตด้วยความรู้ความสามารถไม่เพียงแค่ให้โอกาสทางการศึกษาเท่านั้นพระองค์ยังทรงริเริ่มงานศิลปาชีพเพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ทักษะงานฝีมือเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้มีความภาคภูมิใจสตรีไทยทุกสาขาอาชีพในวันนี้ล้วนเติบโตขึ้นจากรากฐานแห่งโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแสงแห่งปัญญาให้สตรีไทยก้าวเดินอย่างมั่นคงสง่างามสามารถพึ่งพาตนเองและเปี่ยมคุณค่าในสังคม
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี
3: ้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์หู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อน

0: คลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

9:36 นกับค้นหามาเล่าไปดูเรื่องราวของทางสำนักงานประกันสังคมกันอันนี้เน้นย้ำเลยนะเพราะว่าย้ำถึงนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนว่าให้ไปเช็ครายชื่อ

0: คือสถานที่เลือกตั้งเตรียมพร้อมที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้นะคะสำนักงานประกันสังคมตอนนี้เขาจะเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเพื่อให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน12ล้านคนตามแนวทางของคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบค่ะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ค่ะโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยทางสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ค่ะส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40นะคะก็จะให้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งจากทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงสามารถตรวจสอบได้จากทางแอปพลิเคชัน SSO Pass และทาง LINE OA นะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะทางสำนักงานยังได้ระบุว่าบัตรเลือกตั้งนะคะจะมี2สีโดยใช้บัตรสีฟ้าค่ะสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูนะคะสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะในส่วนของการลงคะแนนนะคะให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้ลงสมัครลงในช่องคะแนนนะคะสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะหากใส่เครื่องหมายอื่นหรือทำให้บัตรเลือกตั้งเสียนะคะก็หรือว่าหากไม่ประสงค์จะให้คะแนนผู้สมัครรายใดก็สามารถทำเครื่องหมายกากบาทได้นะคะในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนดังนั้นก็อย่าทำให้บัตรเสียเลยนะคะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27ค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด9นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงในการที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมค่ะ
0: ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40คือผู้ที่มีสิทธิ์ในส่วนของผู้ประกันตนนะเราสามารถที่จะไปได้ก็เช็ครายชื่อเช็คสถานที่ว่าชื่อเราเนี่ยแล้วมาตราของเราถ้าเราจะไปเลือกตั้งในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยเราจะสามารถไปได้ที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40ก็มีสิทธิ์กันทั่วประเทศแล้วก็ที่เราจะไปกำหนดเส้นทางของประกันสังคมแล้วก็บอกประกันสังคมตรงนี้แหละสำคัญนะเพราะว่าระยะหลังๆเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของประกันสังคมกันมาดูอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Lights of Dawn The Resilient Queen รำไพพรรณี of สยามดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามค่ะเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศคอนเสิร์ตค่ะจะมีการนำเสนอในรูปแบบของ Arts Immersive Orchestraเอ็กซ์เพรเนตผสมผสานกับออเคสตราเอ็กซ์เทียเตอร์ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกค่ะเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หายากนะคะโอ้น่าสนใจมากการแสดงก็แบ่งออกเป็น5องค์ด้วยกันค่ะซึ่งจะบรรเลงโดย Thailand

0: อาร์โมนิกออเคสตรานะคะแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลนี่เป็นวงออเคสตราของมหาวิทยาลัยมหิดลรายได้ค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรนั้นจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทำการแสดงนะคะในวันที่31ตุลาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำรองบัตรได้แล้วนะคะโดยผ่านไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ
1: ค่ะซึ่งระยะเวลาของการแสดงนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็คือรวมเวลาพักด้วยนะคะก็เต็มอิ่มกันแน่ๆนอน
0: เราก็ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศคือเคยมีโอกาสได้ไปดูวงออเคสตราของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งในหอประชุมที่นั่นก็คือจะเขามีสองฝั่งเวลาเราไปศาลายาเนี่ยก็เวลาเราไปดูดนตรีก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งของดุริยางคศิลป์ใช่ไหมก็จะไปดูแล้วบรรยากาศแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันอลังการมันแล้วก็เครื่องเสียงสราวในหอประชุมนั้นน่ะคือดีมากดารายิ่งเป็นเรียกว่าถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราไปร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ทำกุศลตรงนี้ด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำไปทางอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ไปสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะอ่ะอย่างที่ได้นำเนี่ยไปว่าสำรองบัตรผ่านไทยติเก็ตเมเจอร์ได้แล้วนะคะตอนนี้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าใครได้สำรองบัตรก็จะไปชมกันวันที่31ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกาหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเวลา9นาฬิกา45นาทีเราพักกันสักครู่นะคะ
0: พักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมารู้จักรถเร่งมรดกไหม
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: นี่เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ารถเร่งมรดกภัยเงียบบนถนนใหญ่ทำไมถึงเรียกว่ารถเร่งมรดก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฝากพักกันสักครู่ค่ะ

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรา

เช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนําให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
5: ยังเดินอ่ะ
6: ค่ะ
5: ค่ะ
6: ก็กลับเข้าสู่ในช่วงของรายการค้นหามาเล่านะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรถเร่งมรดกกันค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นที่มาของคำว่าเร่งมรดกคะพี่แอล
5: คือต้องบอกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยไม่ใช่อะไรถามว่าต้องถามก่อนว่าใครเคยเห็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กบ้างมี3ล้อบ้างเป็นแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าบ้างรถไฟฟ้านี่แหละแล้วก็สิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยกับไอ้เจ้ารถเร่งมรดกเนี่ยรถไฟฟ้ารถสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วพบผู้สูงอายุขับออกมาถนนใหญ
6: ่
5: ออกมาตลาดบ้างออกไปซื้อของในหมู่บ้านบ้างคือถ้าเกิดว่าเป็นทางที่สามารถวิ่งได้เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโหเห็นออกมาถนนใหญ่กันและตอนนี้อัตราการเร่งเนี่ยของเจ้ารถขนาดเล็กรถสำล้อไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าคืออัตราการเร่งเขาอะมันขับได้ไม่เร็วอยู่แล้วและตอนนี้ประกอบกับรถแวดล้อมเนี่ยโอ้โหรถยนต์รถบรรทุกรถจักรยานยนต
6: ์
5: ที่เขาออกแบบสภาพมาให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ในเรื่องของการจราจรแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พบอุบัติเหตุก็คือผู้สูงวัยถึงขั้นเสียชีวิตเขาก็เลยเรียกว่ารถเร่งมรดกนี่แหละที่มาที่ไปของที่เกิดขึ้นตอนนี
6: ้
5: สิ่งที่อันตรายเพราะว่าอะไรหลักๆเลยคือความเร็วเขาต่ำความเร็วมันไม่สามารถเร่งได้คือเร็วกว่าจักรยานนิดนึงแหละดีกว่าปั่นจักรยานเพราะไม่เหนื่อยอะไรอย่าง
6: น
5: ี้
6: ก็เข้าใจว่า
5: เออ
6: ลูกหลานในบ้านเนี่ยก็นิยมซื้อให้ผู้สูงอายุไว้ใช้ในหมู่บ้าน
5: เอาไว้ออกไปซื้ออะไรรับประทานเอาไว้ออกแบบส่วนใหญ่ก็เห็นขับไปคุยกับข้างบ้านพาลูกเล็กเด็กแรกไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะนำ
6: พาหลานไปด้วย
5: พาหลานซ้อนท้ายไปด้วยอีกส่วนนึงความเร็วต่ำโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงระบบเบรกก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชนถึงขั้นเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขับอยู่ภายในหมู่บ้านก็ไม่เป็นไร
6: ใช่เพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าหลายหมู่บ้านนะพื้นที่กว้างขวางมีหลายซอยด้วย
5: คำว่าหมู่บ้านเนี่ยก็คือหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ต่างๆแหละอย่างในละแวกหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็พอพูดคุยกันได้แต่ถ้าหมู่บ้านพื้นที่ทางหลวงชนบทเนี่ย
6: อ
5: ันนั้นก็พูดยากเขาบอกว่าหมู่บ้านชุมชน

0: กันแต่เผอิญมันคือทางหลวงชนบทอะ
1: ใช่ไหม
0: เข้าใจไหมเอออันนั้นล่ะมันก็จะแบบอีกเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็คือต้องบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยเยอะไอ้ที่เรียกว่ารถเร่งมรดกให้อะไรเพราะว่าลูกหลานก็ซื้อให้แล้วคนผู้สูงวัยที่บ้านก็นำออกไปใช้แบบผิดประเภทนะฮะอ่ะผิดกฎหมายด้วยนะที่สำคัญเพราะว่ารถไม่ได้จดทะเบียนรถที่วิ่งตามถนนเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีปีละ1ครั้งแล้วเราก็ต้องจดทะเบียนด้วยใช่ไหมเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนตัวตำรวจเรียกเลยนะสิ่งสำคัญเวลาคุณท่านตำรวจเนี่ยเขาตั้งด่านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขามองเราอันดับแรกเลยคือมองป้ายภาษีเราก่อนเลยนะ
1: ป้ายสีอะไร
0: ป้ายภาษีเราเสียหรือยัง
1: ผิดประเภทหรือเปล่า
0: ผิดประเภทหรือเปล่ากับทะเบียนรถเขาดูนะอย่างรถปิกอัพเนี่ยก็โดนนะคุณขนของแบบผิดประเภทไม่ใช่ว่าอุ้ยคุณเป็นรถปิกอัพคุณจะจดทะเบียนเหมือนกันไม่ใช
1: ่
0: รถปิกอัพขนาด4ประตูก็จดทะเบียนอีกประเภทหนึ่งรถปิกอัพที่ไม่ได้มีแคปก็จดทะเบียนอีกประเภทหนึ่งรถปิกอัพที่มีตอนเดียวเนี่ยก็คือคนขับกับคนซ้อนข้างหลังก็เป็นกระบะเขาก็จดทะเบียนอีกแบบหนึ่งน
1: ะ
0: คือป้ายทะเบียนให้ไปสังเกตจะเป็นสีเขียวสีฟ้าปิกอัพอ่ะแล้วก็จะมีสีดำนะอันนั้นแหละก็คือประเภทพอเขามองป้ายปุ๊บแล้วเขาไปมองที่คุณจดทะเบียนประเภทเดียวกันหรือเปล่าก็คือผิดอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถามว่ารถไม่จดทะเบียนปรับไม่เกิน 10,000 บาทพรบ.รถยนต์มาตราที่6นะขับประมาทอีกเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกเพราะเราถูกเขากระทำแถมเราจะต้องโดนความผิดกลับมาอีกนะเพราะว่าขับรถโดยประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นปรับอีก 5,000 บาทถึง 20,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน1ปีพรบ.การจราจรทางบกพุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2565ที่มาจากกระทรวงยุติธรรมขอบคุณด้วยนะ
1: ค่ะยิ่งถ้าต้องออกไปใช้ถนนใหญ่ๆนะคะที่มีจำนวนมากมีรถขนาดใหญ่ร่วมด้วยแล้วนะคะก็ขอให้เลือกใช้พาหนะให้เหมาะสมกับถนนรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะคะก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่เราช่วยกันลดความเสี่ยงให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะคะรถเล็กๆแต่ความเสี่ยงไม่ได้เล็กตามด้วยเลยนะคะในช่วงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสูงวัยกับอินซูลินควรลดหรือว่าควรเพิ่ม
0: จริงๆถามว่าความเป็นอินซูลินน่ะก็ควรลดเพราะว่าภาวะดื้ออินซูลินก็คือเท่ากับเบาหวานนั่นเอง
1: ค่ะ
0: คือสูงวัยกับอินซูลินควรลดหรือควรเพิ่มเขาบอกว่าควรลดภาวะดื้ออินซูลินและกระตุ้นแล้วก็การกระตุ้นที่เกินความจำเป็นถามว่าทำไมต้องดูแลภาวะของการดื้ออินซูลินอย่างอายุมากๆกล้ามเนื้อก็จะลดลงไขมันก็เพิ่มขึ้นภาวะดื้ออินซูลินก็สูงขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องว่าอายุมากหรอกอย่างเราเนี่ยทานมากไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหรืออะไรไขมันในร่างกายก็เยอะสะสมก็ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินอย่างพี่เนี่ยสะสมมาตั้งแต่เด็กแหละไม่เคยนี่ก็มาคิดได้ตอนเนี่ยนี่แล้วก็ค่อยเป็นค่อยๆไป
1: แล้วเดี๋ยวนี้คนเป็นเบาหวานกันเยอะ
0: ตั้งแต่เด็กก็ยังมีอย่างเด็กน้อยๆตัวเล็กๆเนี่ยก็มีเหมือนพอเกิดมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นพันธุกรรมอะไรก็มีคนรู้จักเหมือนกันมีลูกน้องประมาณ 3-4 ขวบเองเป็นเบาหวานเด็กอ่ะก็ต้องฉีด
1: ไปหาหลายชนิดนะ
0: เบาหวานไปหาหมอมาทีก็เด็กน่า 3-4 ขวบเบาหวาน300กว่าอย่างเงี้ยน่าตกใจแต่ก็คืออยู่ในภาวะของการดูแลของคุณหมอเพราะนั้นก็คือเด็กแล้วส่วนใหญ่ก็คือถามว่ารักษายังไงฉีดยาเพราะเด็กให้กินยาเยอะๆก็คงไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ระดับการอินซูลินที่สูงตลอดเนี่ยเสี่ยงหลอดเลือดอักเสบแล้วก็โรคหัวใจด้วยแนวทางปฏิบัติง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยแป้งไม่ขัดขาวออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อลดน้ำตาลแป้งขัดขาวห้ามลดยาเองนะกรณีรักษาด้วยยาอินซูลินแล้วก็ห้ามลดยาหรือว่าหยุดยาเองโดยเด็ดขาดเสี่ยงน้ำตาลพุ่งเฉียบพลันแพทย์อาจจะปรับยาหากเกิดอาการน้ำตาลต่ำวูบหน้ามืดหรือว่าหมดสติผู้สูงอายุนั้นจำเป็นต้องคุมน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่เพื่อป้องกันโรคอื่นๆตามมาด้วยเช่นกันจริงๆแล้วหมอบอกว่าหมอบอกว่าอุ๊ยเป็นเบาหวานต้องกินยาเยอะกลัวเป็นไตถ้าคุณไม่กินยานั่นแหละค่ะไตคุณจะวายเฉียบพลันนะก็คุณหมอเขาก็มาแนะนำมาบอกแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราต้องลาพักกันเร็วสักหน่อยที่57เพราะว่าเรามีเพลงปิดท้ายเพลงของการประชุม IMF ที่เรากำลัง

กิดขึ้น World Bank ที่อย่างที่เราได้เรียนกันว่าผู้นำระดับโลกก็มาประชุมที่ประเทศไทยสถานที่การประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเพลงนี้ขับร้องโดยนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเอาวันนี้ค้นหามาเล่าก็ต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสองคนก็ยังมาดำเนินรายการด้วยกันนะคะสำหรับค้นหามาเล่าวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารมากกว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ

0: พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพังผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี
4: ้นางสาวภัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ประพิชานันเทพรักษ์

0: สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 89% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pajita Metro Life.

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะในวันนี้นะคะวันพุธค่ะคุณผู้ฟังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะในเช้าวันนี้ค่ะอยู่กับมดพิชพิชาพิระเทเลอร์ค่ะพร้อมด้วยคุณกบนะคะสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะและพี่โดนะคะสุประชัยจันตะค่ะที่จะคอยช่วยประสานรายการรวมทั้งทีม Facebook Live ของเราด้วยนะคะนะคุณสุกัญญาคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณสุกัญญาแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวอยู่กับมดไปก่อนนะคะในวันนี้นะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงครึ่งแรกเราก็จะพูดคุยข่าวสารสุขภาพและประมาณ 10:30 ค่ะในช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงแรกนะคะเราก็จะมาพูดคุยความรู้สาระเกี่ยวกับเด็กๆค่ะในนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะที่จะเป็นนโยบายในการที่จะมาดูแลน้องๆหนูๆ นะคะว่าในยุคปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยที่มีเรื่องของสื่อออนไลน์ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบถึงแค่ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กวัยทำงานนะแต่เด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเนี่ยซึ่งเป็นเด็กๆที่ยังเป็นผ้าขาวคุณผู้ฟังเป็นวัยที่ยังควรจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และไม่ควรที่จะได้รับในเรื่องของเทคโนโลยีมากเกินไปอย่างเช่นมือถือนั่นเองซึ่งเรานั้นก็ได้พูดคุยรณรงค์กัน

0: ตลอดนะว่าเรื่องตรงมือถือเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคุณผู้ฟังในการเข้าถึงสื่อแต่แค่ว่าในแต่ละช่วงวัยในความเหมาะสมที่จะใช้งานน่ะต้องให้เหมาะสมกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวครึ่งหลังค่ะเราก็จะไปพบกับคุณวิไลพดุงตาลค่ะท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อมสวนหม่อนค่ะเทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันนี้นะคะคุณวิไลก็จะมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3ลดค่ะสองครั้งก่อนหน้าน่ะจะเป็นนโยบาย3เร่ง3เพิ่มและในวันนี้นะคะจะเป็นนโยบาย3ลดระดับจังหวัดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันค่ะที่จะนําเรื่องของที่คุณมดได้บอกไปก็คือนโยบาย3ลดซึ่งก่อนหน้านี้เราคุยไปแล้วเพราะว่าน
0: โยบาย
1: ใช่นโยบายนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นนโยบายเชิงเขาเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย3ลด3เพิ่ม3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่ง3ข้อนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าตอนนี้เดินทางมาถึง3ลดแล้วค่ะก
0: ่
1: อนหน้านั้นเป็น3เร่งและ3เพิ่มนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใน3ลดนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ3เพิ่ม3เร่งเนี่ยก็เป็นของนครราชสีมาเพราะฉะนั้นเอาให้ต่อเนื่องกันค่ะส่วนประเด็นต่างๆรายละเอียดทั้งหมดนะคะปลีกย่อยเดี๋ยวเราจะไปฟังคุณวิไลจะมาอัปเดตให้ฟังในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่ฝนมาม
0: าแล้ว
1: มาแล้วแล้วก็ทั้งฝนพอฝนตกมาแล้วเนี่ยจริงๆน้ำที่มันอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เขากักเก็บน้ำไว
0: ้
1: ปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วพอฝนเทลงมาอีกเนี่ยปริมาณก็สูงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยใครที่อยู่โซนรังสิตปทุมธานีกรุงเทพชายเมืองเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเห็นปริมาณน้ำที่อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามันตกต่อเนื่องมาเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะตกหนักนะ23 24 25เนี่ย
0: นั่นน่ะสิเห็นออกข่าวกันแต่วันนี้ดิฉันตื่นเช้ามาต้องเอาแล้วมาแต่เช้าเลยไหมอ่ะก็เช้านี้ยังรอดอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะรับมือกันยังไงแต่เอาจริงนะก็คือโชคดีนะคือข่าวเนี่ยได้ออกมาเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมนะ
1: ค่ะแล้วก็เซลล์บอร์ดแคสด้วยนะคะที่ออกมาเตือนแต่ว่าก็มีหลายคนนะบอกว่าเอ๊ะเวลาออกมาเตือนเนี่ยกว่าจะอ่านทำความเข้าใจหมดเนี่ยมันยาวนะคะอยากได้แบบสั้นๆได้ไหมสักสามบรรทัดสรุปออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวหน่วยงานก็อาจจะได้เห็นข้อเขาเรียกว่ามันเป็นโซเชียลเนา
0: ะ
1: แล้วก็หลายคนก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะถ้ามันแจ้งเตือนเนี่ยเอาเป็นกระชับได้ไหมสัก3บรรทัด4บรรทัดที่แบบฟังแล้วแบบเข้าใจเลยเนี่ยอันนี้มันอาจจะยาวไปหน่อยน
0: ะ
1: อันนี้ในฝั่งของคนที่รับสารนะส่วนคนส่งสารก็จะอาจจะได้ดูกันแล้วก็ม
0: ี
1: การมาปรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไปติดตามกันค่ะส่วนวันนี้นะคะเอามาเรื่องของการย้ำเตือนกันหน่อยค่ะในช่วงนี้นะคะพอฝนมาแบบนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่วงที่ฝนตกหรือว่าอากาศเย็นเท่านั้นฤดูไหนเขาก็เป็นได้เหมือนกันไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว
0: ่า
1: ในโซนในช่วงที่จะมีการระบาดเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้แล้วก็มีช่วงของหน้าหนาวด้วยเนา
0: ะ
1: ไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์คนหรือว่าคนที่ใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าป่วยรุนแรงเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วซึ่งก็เจอได้จากหลากหลายนะคะทั่วไปทุกกลุ่มอายุเลยค่ะส่วนใหญ่บอกว่าอาการเนี่ยไม่รุนแรงสามารถหายได้นะคะถ้าเกิดว่าคนๆนั้นเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยมีทั้งอะไรล่ะโรคเบาหวานโรคความดันโรคโอ้โหหลายๆอย่างโรคไตโรคนู่นนั่นนี่นะคะ
0: ก็ต้องระวัง
1: ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมาดูค่ะ4กลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษมีกลุ่มไหนบ้างนะ
0: คะ
1: ที่เราได้บอกไปก็คือถ้าคนอายุที่แบบอายุไม่เยอะมากนะคะอยู่ที่วัยกลางๆคนแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเวลาป่วยเนี่ยมันก็อาจจะเจ็บแค่ได้ป่วยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถ้ามีโรคประจำตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรามีโรคประจำตัวอันนี้ต้องระวังเลยค่ะไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามที่มาในช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลของเขาเนาะ
0: เขาก็มีฤดูกาล
1: ช่วงฤดูกาล

0: การระบาดเนี่ยก็ต้องระวังค่ะ1กลุ่มเสี่ยงแรกนะคะคือคนที่มีภาวะอ้วนภาวะอ้วนเนี่ยก็ต้องไปเช็คดูนะค่า BMI ต้องไม่เกิน30ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือเอาอ้วนเนี่ย
0: อ้วน
1: มันก็

0: ุขภาพในช่วงนั้นเนี่ยให้ดีนะคะสวมหน้ากากอนามัยคือเข้มกับตัวเองวอร์มร่างกายให้พร้อมดูแลสุขภาพให้พร้อมให้แข็งแรงพร้อมที่จะผ่าตัดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีไข้ไออะไรเงี้ยผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปอีกเมื่อไหร่ที่เราสุขภาพดีหมอถึงให้ผ่าตัดเนี่ยแหละค่ะเพราะผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองนะเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลถ้าเราไม่ค่อยสบายเนี่ยอย่าไปเลยนะ
1: เดี๋ยวเอาเชื้อ
0: เอาเชื้อไปติดเขาไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยไปเอาเชื้อโรคที่โรงพยาบาลมานะแต
1: ่
0: หมายถึงว่าเราเนี่ยเอาเชื้อโรคไปติดคนที่เขาอ่อนแอกว่าคนที่เขาอยู่ในการรักษานะ
1: คะ
0: นี่คือสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์น
1: ะ
0: ส่วนเด็กเล็กล่ะเด็กเล็กผู้สูงอายุตั้งแต่2ขวบสองขวบเนาะไม่เกิน2ขวบนี่คือเด็กเล็กเด็กอ่อนนะต
1: ั้
0: งแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบละกันเนาะหรือตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็คือผู้สูงอายุอันนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและอีกหนึ่งโรคร่วมนะคะคนที่มีโรคร่วมภาวะภูมิคุ้มกันต่ำที่บอกไปแล้วโรคร่วมคืออะไรบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะมีสารพัดโรคเลยแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำแบบนี้นะคะถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี่คือ4กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเป็นข้อมูลเฝ้าระวังนะจากโรคไข้หวัดใหญ่ของเขตสุขภาพที่11นะคะเขามีข้อมูลบอกว่ามากกว่า 80% ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีโรคร่วมและไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นในแต่ละปีจะสังเกตได้เลยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่กระบอกเสียงที่เป็นสื่อต่างๆเนี่ยก็จะออกมารณรงค์ออกมาประชาสัมพันธ์ว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุนะคะอย่าลืมไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเขาผลิตออกมาตามฤดูกาลเนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยในแต่ละปีเขาก็มีพัฒนาการของเขาอะเชื้อโรคเนี่ยเขาก็เก่งมนุษย์เก่งเชื้อโรคก็เก่งเขาก็จะมีสายพันธุ์นู่นสายพันธุ์นี่ออกมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าวัคซีนเนี่ยยังอยู่ที่เดิมที่เดิมม
1: ัน
0: ก็ไม่สามารถไปสู้รบตบมือกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องพัฒนาสู้กัน
0: มันก็ต้องสู้กันไปนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อภาครัฐเนี่ยเขาออกมาแล้วนะคะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาออกวัคซีนมาแล้วเราแค่มีหน้าที่เนี่ยไปรับวัคซี
1: น
0: ก็ไปเถอะค่ะนะคะจะได้ดูแลสุขภาพแล้วก็เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่หนักไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้ว
1: จะไม่ติ
0: ดนะ
1: บางคนเขา
0: ติดได
1: ้ติ
0: ดได
1: ้หมดฉีดแล้วยังติด
0: ติดได้ถ้าคุณละเลยที่จะดูแลตัวเองก็คือออกนอกบ้านน่ะสวมหน้ากากอนามัย
1: ค่ะ
0: อันนี้จะช่วยได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโรคตามฤดูกาลหรือว่าโรคอะไรก็ตามเนาะสำคัญ
1: สำหร
0: ับ
1: เด
0: ็
1: กก็ RSV นะมือเท้าปากนะที่เด็กๆอ่ะก็จะระบาดกันเป็นกลุ่มก้อนอันน
0: ี้แล้วตอนนี้เด็กมาถึงช่วงปลายเทอมแล้วก็เตรียมสอบแล้วช่วงนี้นะคะน้องๆหลายคนก็เตรียมหนังสือสอบแล้วก็เห็นระดับมัธยมเนี่ยก็สอบแล้วด้วย
1: สอบแล้ว
0: ด้วยนะคะ
1: ก็ดีนะช่วงนี้ฝนตกรถจะได้บางๆ
0: ใช่เพราะว่าเขาต้องสอบให้ในเขตของกรุงเทพน
1: ะ
0: สอบปิดโรงเรียนเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุม IMF และธนาคารโลกของไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยในปีนี้นะคะคือจะเริ่มวันที่12ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครนะคะก็ใครที่อยู่ทำงานในกรุงเทพก็จะได้หยุดด้วยของเราประกาศหยุดแล้วนะคะ16ตุลาคมเป็นวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้น16ตุลาคมใครที่ยังไม่ทราบก็จะได้ทราบกันนะแต่ต้องดูนโยบายของบริษัทด้วยนะว่าเป็นรูปแบบแบบไหนนะคะ
1: อาจจะเป็นการขอความร่วมมือมากกว่านะ
0: ใช่บางหน่วยงานเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วว่าหยุดตั้งแต่15อันนี้นะคือที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันจะมี12 14และ16ที่ให้หยุดคือเป็นลักษณะ work from homeเป็นลักษณะ work from home นะคะส่วนเราก็ทำงานเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสื่อเนี่ยไม่มีวันหยุดราชการแต่ว่าหยุดนั่นแหละแต่ว่าไม่มีการหยุดออกอากาศเอางี้ดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจตรงกันไม่ใช่แบบ
1: มีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนกันมา
0: ไม่มีวันหยุดหรอหยุดเหมือนกันเป็นไปตามนโยบายเลยนะคะแต่ว่างานเนี่ยเราต้องผลิตออกสื่อให้ได้แล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปต่อไปค่ะคุณ
1: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องโรคนะแล้วก็ที่สาเหตุมาจากความอ้วนด้วยใช่ไหมนี่เลยค่ะอันนี้มาต่อกันในเรื่องนี้ดีกว่าเบาหวานชนิดที่2ในกลุ่มคนอายุน้อยค่ะ มีแนวโน้มว่าพบมากขึ้นนะคะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่อายุต่ำกว่า40

0: ีค่ะทางด้านของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมนะคะหน่วยต่อมไรท่อเมตาบอลิซึมฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็ได้ออกมานะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องช่วยกันเพราะถ้าเกิดเด็กๆ เนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กก็ได้มีการนะคะออกมานะบอกว่าอย่างนี้เราควรต้องร่วมมือกันพร้อมทั้งมีเรื่องของการหนุนสิทธิประโยชน์ CGM ระบบบัตรทองเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องลดการเจาะเลือดปลายนิ้วเพราะมีการแจ้งเตือนภาวะน้ำตาลต่ำอันนี้เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยให้ดูแลตนเองแล้วก็วางแผนการรักษาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนะไอตัวนวัตกรรมที่พูดถึงเนี่ย CGM เนี่ยก็คือเป็นเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยติดตามระดับน้ำตาลได้ตลอดวันโดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กติดบริเวณชั้นไขมันใต้ผิวหนังค่ะแล้วเขาจะส่งข้อมูลนะไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะ
0: ค่ะซึ่งค่าน้ำตาลเนี่ยจะได้รับการอัปเดตนะทุกๆ 1-5 นาทีจึงช่วยลดความจำเป็นในการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วบ่อยครั้งได้นอกจากในเรื่องของการแสดงระดับน้ำตาลในขณะนั้นแล้วนะคะไอตัวเจ้า CGM เนี่ยยังแสดงลูกศรบอกแนวโน้มว่าระดับน้ำตาลกำลังคงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถปรับการรับประทานอาหารการใช้ยาและการทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยเมื่อใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะระบบนะยังสามารถสรุปข้อมูลสำคัญเช่นค่าน้ำตาลเฉลี่ยการประเมินระดับน้ำตาลสะสมซึ่งแสดงระยะเวลาที่ระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงเป้าหมายข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยให้คุณหมอนะในการรักษาประเมินแล้วก็วางแผนในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้ละเอียดกว่าการตรวจด้วยน้ำตาลปลายนิ้วอย่างเดียวนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรได้รับ CGM ตามมาตรฐานการรักษาสากลค่ะเนื่องจากร่างกายเนี่ยจะไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอผู้ป่วยนะจะต้องมีการฉีดอินซูลินค่ะคุณและติดตามระดับน้ำตาลอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งในปัจจุบันนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ค่ะได้มีการบรรจุตัว CGM เนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อสนับสนุนนะคะให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ได้เข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะ
0: มีแต่ไม่ได้หมายความว่ารณรงค์ให้เป็นนะอันนี้ต้องช่วยกันเพราะอย่างที่บอกว่าแนวโน้มก็คือเด็กเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็อายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งในการรักษาค่ะผู้ป่วยจะรับบริการนะคะจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดนะก็คือมีเรื่องของการผ่านอบรมการดูแลตัวเองมีการตรวจระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้วอย่างสม่ำเสมอและมีปัญหาในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือว่าเกิดภาวะน้ำตาลต่ำบ่อยครั้งอันนี้ทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพก็จะเป็นคนประเมินว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็ต้องมีการผ่านเกณฑ์ด้วยนะคะและแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังการให้บริการ CGM นะคะจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมของทีมสหวิชาชีพทั้งคุณหมอพยาบาลเภสัชกรและนักกำหนดอาหารเพื่อให้ความรู้นะว่าการติดตั้งการใช้งานการแปลผลและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้นรวมถึงต้องมีระบบเบิกจ่ายและการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการรองรับด้วยขณะที่ผู้ป่วยนะคะควรมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้เช่นสมาร์ทโฟนระบบบลูทูธและอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ต้องเป็นความพร้อมของตัวผู้ป่วยด้วยเพราะว่าตัวระบบเนี้ยมันจะต้องใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อเนาะ
1: ค่ะ
0: กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก CGM ก็คือผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องใช้อินซูลินโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่1นั่นเองอันนี้ก็บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบัตรทองส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยอาจนำข้อมูลจากเครื่อง CGM มาใช้เรียนรู้ผลของอาหารและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่อระดับน้ำตาลได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1แนวทางเนาะในการดูแลสุขภาพสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากโรคเบาหวานนะคะพี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะตามมาด้วยโรคต่างๆได้นะคะเวลาที่เรากินยาเบาหวานสังเกตไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยพอกินนานๆเข้านะคะทั้งตัวเองก็อ้วนด้วย
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนมีปัญหาเรื่องไตตามมาด้วยเช่นกันนะคะเ
0: พรา
1: ะ
0: ฉะนั้นตามมาด้วยกันใช่ไหม
1: มันเป็นแพ็กเกจนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีค่ะ
0: เอาละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ฟัง
1: คะ10:27 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีนัดกับคุณวิไลพดุงตาลค่ะท่านรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราช

0: สิมานะคะมากับประเด็นที่น่าสนใจเหมือนเดิมเลยค่ะท
1: ุ
0: กวันพุธนะคะนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการ3ลดของจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10นาฬิกา30นาทีนะคะเข้ามาสู่ในช่วงของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติเลยทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมีนโยบายตัวนี้ล่ะค่ะเข้าไปในการจัดสรรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็เดินหน้าจัดขบวนการแบบว่าเรียกได้ว่าโอ้โหเข้าแถวเป็นพาเรดเลยแหละทำงานเต็มกำลังเลยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะชูจุดเด่นนะคะซึ่งเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์มาหลายจังหวัดหลายพื้นที่แล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเน้นย้ำที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากว่า2สัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยเราคุยไปแล้วกับท่านรักษาการเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในเขตปฐมวัยเนี่ยคนละพื้นที่ซึ่งอยู่ในเทศบาลของนคร
1: ราชสีมา
0: เหมือนกันแต่ว่าคนละศูนย์เด็กเล็กนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนค่
1: ะ
0: ซึ่งอยู่ที่เทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท้าวความนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปคุยกับคุณวิไลนะคะเรื่องของมาตรการนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนี้เป็นเขาเรียกว่านโยบายเป็นมาตรการเชิงนโยบายนะซึ่งเขาถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะไปส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับความต้องการของชุมชนในแต่ละชุมชนให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปมติครม.เขาก็ได้มีการเห็นชอบบอกว่าอ่ะเขาออกมาแล้วนะกระทรวงที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยมีกระทรวงอะไรบ้างมีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยพม.กรุงเทพมหานครด้วยก็เช่นกันแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังมีในส่วนของหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐเอกชนที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนขบวนการเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนี้รวมมาถึงนี่แหละค่ะกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นในภาคสื่อที่จะมาร่วมการขับเคลื่อนส่งสื่อสารต่างๆเนี่ยสู่ ประชาชนนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วย

0: ซึ่งในการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆที่เขามีการคิดค้นขึ้นมานะคะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนโยบายตัวนี้เนี่ยก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ผ่านการดำเนินการ3ด้านที่ได้บอกไปแล้วนะคะเป็นการลดปัญหาลดผลกระทบในหลายมิติค่ะซึ่งมันมีการเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กๆเด็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะป
1: ั
0: ญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยมีมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของมาตรการ3ลดสามลดนะคะซ
1: ึ่
0: งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิไลพดุงตาลท่านรักษาการในผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเทศบาลนครนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเราคุยกันเรื่องฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศก่อนนะคะโคราชฝนตกไหมคะ
2: อ๋อตกแรงมากเลยค่ะตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้จริงๆก็จะไม่ค่อยสบายกันเยอะค่ะเนื่องจากว่ามีฝนจะเป็นฝนเวลาราชการอะค่ะช่วงเช้ากับช่วงเด็กเลิกเรียนนะคะ
1: เขารู้หน้าที่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับเด็กอีกแล้วนะคะพอฝนมาแบบนี้เด็กๆก็จะไม่สบายได้ง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะนโยบายมาตรการ3ลดก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้คุณวิไลพูดถึงมาตรการ3ลดหน่อยค่ะว่าเอ๊ะมาตรการ3ลดนี้คืออะไรคะ
2: ก็ขออนุญาตเนาะ
0: ค่ะ
2: มาแชร์ประสบการณ์นะคะก็คือจากสถานการณ์ปัญหาที่พบสู่แนวทางที่เราได้ทำทันทีนะคะสถานการณ์ที่พบนะคะพฤติกรรมก็คือปัญหาเด็กติดจอขาดสมาธิที่ออกแต่ใจแล้วก็มีความรุนแรงก้าวร้าวภาวะพัฒนาการสุขภาพเช่นเด็กผสมวัยก็จะมีฟันผุนะคะภาวะพัฒนาการไม่สมวัยนะคะจากรัฐบาลตรงนี้ค่ะก็คือวาระมันก็เป็นวาระแห่งชาตินะคะที่คุยกันไปแล้วว่า3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กผสมวัยในสภาวะวิกฤตนะคะเราก็จะมีการเข้าถึงก็คือการเน้นการประเมินคุณภาพของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กผสมวัยแห่งชาตินะคะเพื่อนำมาปรุงแล้วก็พัฒนานะคะให้เด็กทุกคนนะคะมีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันเข้าถึงไม่เหลื่อมล้ำกันค่ะนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็นโยบาย3ลดนะคะถ้าเป็นของรัฐบาลเนาะคะก็คือการลดหน้าจอเนาะควบคุมแล้วก็จำกัดเวลาในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กผสมวัยโดยเฉพาะนะคะ
0: ค่ะอ
2: ย่างที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็จะเป็นน้อง2ขวบนะคะก็คือตรงเนี้ยต้องงดใช้เลยนะคะอายุต่ำกว่า2ขวบเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องงดใช้หน้าจอไปเลยนะคะ
0: ค่ะอ
2: ย่างพ่อแม่มือใหม่อะค่ะพ่อแม่มือใหม่หรือพ่อแม่วัยใสเนี่ยค่ะเขาก็จะบางคนมีลูกคนแรกอะค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็เพื่อป้องกันภาวะเด็กติดจอแล้วก็ปัญหาขาดสมาธิอันนี้จะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะอีกตัวนึงก็คือมาตรการด้านที่5นะคะเมื่อกี้เป็นมาตรการด้านที่4ของรัฐบาลก็คือมาตรการด้านที่5ก็คือการลดความเครียดแล้วก็ความกดดันนะคะก็คือการไม่เร่งรัดเขียนอ่านนะคะไม่ยัดอะไรนะไม่ยัดเยียดนะคะวิชาการให้กับเด็กมากเกินไปนะคะเพราะเด็กประถมวัยถ้าตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยนะคะเด็กต้องได้เล่นนะคะอย่างเงี้ยค่ะเล่นคนเรียนอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะมีความสุขตามวัยนะคะเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะค่ะแล้วก็3ก็คือเป็นมาตรการนั้นนี่ของรัฐบาลก็คือการลดการใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกายจิตใจโดยการเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราเนาะปู่ย่าตายายนะคะ
1: ต้องตี
2: ต้องตามคำบอกแล้วบอกเลี้ยงน้อยปู่เลี้ยงลูกตีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยค่ะเราก็ต้องลดใช้ความรุนแรงสำหรับเด็กในยุคเจนนี้ใช่ไหมคะในศตวรรษที่21นะคะแล้วก็การใช้คำพูดเชิงบวกให้กับเด็กๆเนี่ยค่ะอันนี้เรามาดูว่าในส่วนของเรานะคะจากนโยบายของชาติละมาสู่นโยบายของเรานะคะก็คือ1ก็คือลดหน้าจอค่ะนะคะตรงนี้เราจะลดหน้าจอก็คือการลดใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็โทรทัศน์นะคะส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวการดูแลหน้าจอเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะทำกันนะคะค่ะ
0: ค่ะพอฟังมาตรการอันนี้เป็นมาตรการหลักเลยใช่ไหมที่ใช้กันทั่วประเทศทุกจังหวัด
2: อันนี้ก็จะเป็นในเขตพื้นที่ของเราที
0: ่
2: เรา
0: เฉพาะในนครราชสีมา
2: ใช่ค่ะในเขตพื้นที่นครราชสีมาแล้วก็โดยเฉพาะในศูนย์เล็กๆสังกัดของเทศบาลนครนครราชสีมา ก็คือทำตามนโยบายของชาตินโยบายของจังหวัดแล้วก็นโยบายของผู้บริหารจนมาสู่นโยบายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราในแต่ละแห่งเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะก็คือการลดหน้าจ
0: อ
2: ลดความรุนแรงแล้วก็ลดภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมหนึ่งให้กับเด็กๆค่ะ
0: มันเหมือนพีระมิดกลับด้านมานะคะจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่างแล้วก็ถ้ามองในภาพรวมค่ะคุณวิไลจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสามารถลดอะไรได้บ้างคะในมาตรการหลักๆเลยอะค่ะ
2: ก็คือถ้าลดได้นะคะก็คือได้ความร่วมมือนะก็คือก็จะลดเป็นภาวะโภชนาการนะคะเน
0: ื
2: ่องจากว่าเรามีรปสตหรือไม่มีโรงพยาบาลนะคะต่างๆนะคะจากสถิติหรือจากงานวิจัยต่างๆก็ตามนะคะเด็กฟันผุนะคะเป็นอันดับแรกเลยด้านสุขภาพนะคะเนี่ยก็คือเด็กอ่ะค่ะเขาก็จะกินนมมาใช่ไหมคะจากบ้านค่ะแล้วก็มาผุแต่ว่าทำยังไงเราจะมีมาตรการร่วมมือช่วยกันนะคะเราก็จะมีเครือข่ายกันอย่างเงี้ยค่ะว่ามาตรวจฟันผุแล้วก็ให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเราก็จะมีการอบรมนะคะเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหมอนนี่ก็เป็นเครือข่ายกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีด้วยนะคะเราก็จะมีโปรแกรมที่4อะค่ะนะคะก็คือครอบครัวโภชนาการสร้างเด็กผสมไปสูงดีสูงส่วนตรงนี้ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เป็นตัวกิจกรรม
2: ใช่ค่ะ
0: ก
2: ิ
0: จกรรมย่อยลงมาค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตัวนี้ค่ะเราจะขยายผลเครือข่ายไปทุกแห่งนะคะแต่ว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่
0: อ
2: นเริ่มที่บ้านเราก่อนพอเราเริ่มที่บ้านเราก
0: ็
2: ขยายเครือข่ายให้กับศูนย์เล็กๆของเราอีกทั้ง6แห่งแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเราที่มีขนาดประถมวัยค่ะแล้วก็ที่อื่นที่เครือข่ายที่เขาเห็นว่าเวลาเขามาดูงานของเทศบาลนครเราอะค่ะเขาก็อ๋อมันมีโปรแกรมตรงนี้เขาก็เชิญพวกเรานะคะไปเป็นวิทยากรโดยมีท่านสนปาจันยลักษณ์โพชงามนะคะเป็นวิทยากรหลักให้ความรู้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะตรงนี้สามารถทำได้เลยค่ะค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเทศบาลสวนหม่อนนะคะซึ่งนำนโยบายในภาพรวมของชาติเนี่ยลดหลั่นลงมานะคะแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังนะคะปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาด้านไหนคะของที่สวนหม่อนค่ะ
2: ค่ะที่สวนหม่อนเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็คงเหมือนเป็นปัญหาชาติเหมือนทุกแห่งค่ะก็คือ
0: ห
2: น้าจองไม่ติดจอค่ะ
0: ไม่ติดจออ
2: ย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็อย่างล่าสุดนะคะที่เราไปร่วมขอบทเรียนแล้วก็ทำข้อเกี่ยวกับสภาการศึกษานะคะก็จะมีปัญหาหลักเลยทุกแห่งเลยค่ะศูนย์เล็กๆที่เป็นตัวแทนมาหรือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนมาหรือจะเป็นที่มัธยมก็ตามนะคะก็จะเกี่ยวกับติดจอเนี่ยค่ะเป็นปัญหาแห่งชาติเลยค่ะใช่ค่ะติดจอค่ะ
0: ก็
2: เพราะว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นวัยใสนะคะก็ไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ด้วยวิถีเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาแห่งชาติว่าด้วยเศรษฐกิจนะคะพ่อแม่ต้องออกไป
1: ค่ะแล้วแบบนี้คุณครูพอได้มีแบบวิธีการคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวิธีจัดการยังไงบ้างคะ
2: คืออย่างนี้นะคะของเราอะค่ะเราจะขอที่อ่าน3เร่งก่อนนะคะ
0: ได้ค่ะ
2: เรื่องไปอันแรกเนา
0: ะ
2: คือเร่งคัดกรองเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะรับเด็กๆอะค่ะนโยบายของต้นสังกัดเราก็คือการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSTM นะคะตรงเนี้ยค่ะเราก็จะได้คัดกรองเด็กละค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองก่อนที่เขาจะนำลูกมาสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราอะค่ะตรงเนี้ยเราก็จะเร่งคัดกรองก็จะสืบเนื่องมาด้วยกันก็คือเราก็จะรู้พัฒนาการเด็กอะค่ะตรงนี้เราก็จะทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองใน1สเต็ปละพอเด็กๆมาอยู่กับเราสักระยะหนึ่งอะค่ะเราก็จะสังเกตเห็นเด็กละพฤติกรรมที่สังเกตง่ายๆนะคะสำหรับเด็กที่ติดจอค่ะเขาจะตากระพริบมากตาของเขาอะค่ะจะกระพริบกระพริบนี่คือปัญหาละมันจะลงมาถึงสุขภาพเด็กใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้ค่ะ
0: อ๋อตาเขาจะกระพริบอยู่ไหมคือเวลาเราสื่อสารกันน้องๆเนี่ยน้องๆเขาจะหลบตาไหมคะเวลาเขาเด็กติดจอ
2: เขาถ้าเป็นเด็กพิเศษอะค่ะถ้าเป็นเด็กพิเศษเขาก็จะไม่ค่อยสบตาเราแต่นี่ถ้าเป็นเด็กปกติอะค่
0: ะ
2: เขาก็จะมองตาเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเวลาเขาคุยกับเราหรือนั่งเรียนนะคะกล้ามเนื้อตาเขาจะกระพริบอันนี้
0: คุณครู
2: เ
0: ขาจะผิดปกติ
2: ใช่เลย
0: อ๋อจะผิดปกติ
2: ใช่ตรงเนี้ยคุณครูต้องครูประถมไว้ต้องเป็นครูช่างสังเกตนิดนึงใช่พอเด็กตาคู่กระพริบตรงเนี้ย เรารู้ละตั้งแต่เรารับเข้ามาละอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกับผู้ปกครองค่ะแต่เราจะมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองให้ความรู้พ่อแม่นะคะเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาการสมองเด็ก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ปฐมวัยด้วย IQ EQ แล้วก็EF นะคะตรงนี้นะคะ
0: ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลน้องเนี่ยเข้ามาอบรมใช่ไหมคะผ่านการอบรมการส่งเสริมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางศูนย์เนี่ยเป็นแบบออนไลน์หรือว่าเป็นเวิร์กช็อปในพื้นที่ให้มาเจอกันเลยไหมคะ
2: ค่ะก็คือถ้าเป็นครั้งแรกนะคะเราก็จะประถมนิเทศผู้ปกครองให้ความรู้ผู้ปกครองไปแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเราจะมี4โปรแกรมนะอย่างนี้ค่ะก็คือโปรแกรมแรกศักยภาพสมองของเด็กประถมวัย IQ EQ EFโปรแกรมที่สองก็คือพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยมือพ่อแม่โปรแกรมที่สามวินัยเชิงบวกและการสื่อสารเชิงบวกแล้วก็โปรแกรมที่สี่อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือครอบครัวโภชนาการสร้างเด็กปฐมวัยสูงดีสูงส่วนเราก็จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองอะค่ะเลือกเลยค่ะว่าเขาจะเข้าโปรแกรมไหนอย่างของที่ศูนย์เด็กเล็กสวนหม่อนนะคะก็จะมีเด็กเยอะค่ะแต่ว่าก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็จะสมัครมาแต่ว่าคนไหนที่เราคัดกรองรอบแรกแล้วที่เขามาสมัครกับเราแล้วเราเห็นพฤติกรรมเด็กเราก็จะขอให้เขามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่ได้ลงเขาอาจจะยังไม่ได้ลงโปรแกรมพัฒนาสมองค่ะอาจจะไปลงโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพูดปัญหาเชิงบวกให้เขาฟังแล้วก็ให้เขามาเขาสามคนนึงสามารถเข้าได้ทั้ง4โปรแกรมเลยแต่ว่าจะรอบไม่เยอะก็คือไม่เกิน25คน
0: บน
2: เวิร์กช็อปเลยค่ะใช
0: ่ก็หมายความว่าวนไปเรื่อยๆนะคะสมมติว่าคุณแม่เข้าโปรแกรมแรกเสร็จปุ๊บอ่ะมีเวลาต่อไปก็มันจำกัดระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายใน1เดือนหรือว่าอะไรแบบนี้ค
2: ่
0: ะ
2: อย่างของศูนย์คุณพุทธยาค่ะไม่ได้จำกัดระยะเวลาหมายถึงว่าแต่ว่าเราจะจัดว่า4โปรแกรมเนี้ยเราจะจัดในเดือนไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่ะผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์พอเราลงไปในไลน์กลุ่มอะค่ะผู้ปกครองก็บอกว่าอ๋อรู้อย่างนี้มาโปรแกรมนู้นนี่ด้วยดีกว่าหรือว่าเขาบอกว่าอ๋อรู้อย่างนี้มาทั้ง4โปรแกรมเลยได้ไหมครับคุณครูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบมากเนี้ยค่ะก็จะสามารถมาได้ทั้ง4โปรแกรมโดยที่เดี๋ยวถ้าผู้ปกครองมีความต้องการเราก็จะซัพพอร์ตเขาก็คือเราก็จะอาจจะจัดในวันที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอย่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนนะคะก็จะอยู่ในวิถีเมืองอะค่ะเขาก็จะทำงานกันจันทร์ถึงศุกร์เขาก็จะบอกว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในภาพรวมแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยตอบรับดีไหมคะกับ เรื่องของการฝึกอบรมแบบนี้ค่ะ
2: ในของผู้ปกครองเนี่ยค่ะให้การตอบรับดีมากเนื่องจากว่า1อย่างที่บอกนะคะปัญหาเลยก็คือเศรษฐกิจ2พ่อแม่วัยใสแล้วก็ส่งลูกไปให้กับปู่ย่าตายายเลี้ยงใช่ไหมคะปู่ย่าตายายก็บางทีท่านก็แก่แล้วท่านก็ไม่รู้ไปวิ่งจับหลานไม่ทันนะคะ
1: วิ่งไม่ทันนะคะ
2: ท่านก็ยื่นโทรศัพท์ให้ยื่นแท็บเล็ตให้เด็กก็จะนั่งนิ่งพ่อแม่ก็จะบอกว่าอ๋อดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแ
0: ต่การฆ่าเวลาส่วนใหญ
2: ่ก็คือใช่ใช่
0: ส่วนใหญ่พ่อแม่บอกฆ่าเวลา
1: ฆ่าจริง
2: ๆฆ่าจริงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ฆ่าตัวไหนคะ
1: ฆ่าคนละขังนะคะ
2: ฆ่าตัวขังตรงนี้ค่ะใช่ค่ะคือเนี่ยพอเขามาอบรมตรงนี้ค่ะเขารู้แล้วอ๋อเดี๋ยววันหลังถ้าคุณครูจัดโปรแกรมวันนี้อีกเดี๋ยวผมขอเข้าแล้วก็จะเอาคุณยายเข้ามาร่วมด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะบางคนบอกเอามาทั้งบ้านเลยนะเอาอาม่าพามาด้วยทั้งบ้านเลยคือเขาบอกว่าเออมันเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยครับคุณครูจากผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องพูดกับลูกอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะต้องเลี้ยงลูกแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องอย่างของเราเทศบาลนครเราอะค่ะเราก็จะมีหนังสือนิทานให้กับเด็กๆอะค่ะจากเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องกระตาช่วยด้วยพฤติกรรมเด็กติดเกมแล้วก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสเต็มอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ผู้ปกครองแล้วเราก็จะบอกเขาเราก็จะสอนวิธีการใช้เขาก่อนนะคะแล้วเราก็จะให้เขาอะค่ะเราจะมีไลน์กลุ่มอะค่ะตรงเนี้ยแหละค่ะเราก็จะให้ผู้ปกครองส่งรูปมานะส่งคลิปมาให้ดูนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ปกครองหรือว่าเราก็จะบอกว่ามันจะมีการเด็กๆอะค่ะเราจะลดหน้าจอยังไงก็ผ่านกิจวัตรประจำวันของเด็กๆที่บ้านช่วยกรอกน้ำได้นะ2ขวบอะค่ะหรือว่าช่วยรดน้ำต้นไม้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆผู้ปกครองก็จะเข้าใจและจากที่จะคอยยื่นมือถือให้ลูกก็จะสละเวลานิดนึงค่อยๆปรับเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวทางที่ไปของเรา
0: ค่ะ อันนี้เป็นพูดถึงเราย้อนกลับมาในเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งคุณวิไลก็บอกว่าเวลาที่เราจะรับเด็กเข้ามาในศูนย์ทุกศูนย์เนี่ยก็จะเป็นมาตรการเดียวกันถูกไหมคะคุณวิไลคะคือต้องคัดกรองก่อนคัดกรองออกมาแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาเด็กอยู่แล้วพอคัดกรองปุ๊บแสดงว่าคุณครูประจำศูนย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทราบเลยว่าเด็กคนที่1 2 3จะมีการบันทึกไหมคะว่าเป็นทำเป็นตัวชี้วัดไหมคะว่าเด็กคนนี้เข้ามาเป็นแบบนี้ผลที่อยู่กับศูนย์แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะพอเราคัดกรองเสร็จปุ๊บเราเจอเด็กอะค่ะปัญหาเราก็จะจดไว้ก่อนค่ะคุณครูที่ศูนย์เล็กๆของสังกัดเทศบาลนครราชสีมาจะเหมือนแม่บ้านจะไม่เหมือนคุณครูนะคะเวลาถ้ามาจะเห็นว่าเอ้าทำไมมีเสื้อกันเปื้อนนะคะไปเสื้อกันเปื้อนเราเนี่ยก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าในกระเป๋าเราพกอะไรบ้าง1ก็คือสมุดโน้ตเล็กๆค่ะปากกาโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องพกไว้เลยพอเรามีอะไรปุ๊บเราเจอพฤติกรรมเด็กที่อย่างเด็กไม่นิ่งแล้วหรือว่าเด็กตากระพริบเนี่ยเราก็จะสามารถพาเขาไปทำกิจกรรมอย่างเช้ากิจกรรมเคลื่อนไหวเราก็จะสังเกตเด็กคนนี้เป็นพิเศษหน่อยอย่างเงี้ยค่ะบอกต้องจะให้คุณครูคนนี้สังเกตเด็กคนนี้พิเศษหน่อยว่าเนี่ยในกิจกรรมเนี่ยเขากระพริบตากี่ครั้งละอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปเปลี่ยนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เงี้ยค่ะเราก็จะจดเป็นสถิติไว้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะคุยกับผู้ปกครองก่อนค่ะว่าจากการที่เราคัดกรองรับเด็กๆมานะคะเขาผู้ปกครองได้ช่วยเหลืออะไรเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่าคุณครูไม่ค่อยมีเวลาเลยบางทีปิดโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์ก็เอาไปให้ยายก็ยื่นโทรศัพท์ให้กลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ๋อเรารู้ละแล้วเราก็จะจดไว้อย่างเงี้ยค่ะจดไว้บันทึกไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาจัดโปรแกรมตรงนี้โดยที่เขาบอกว่าเอาพ่อแม่เข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางอันนี้คือเริ่มจาก3เร่งมาเลยนะคะทีนี้กลับมาที่3ลดกันต่อค่ะคุณวิไลผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการใช้มาตรการ3ลดเข้ามาในการดำเนินงานเนี่ยมีเอาเห็นผลชัดเจนเลยเนี่ยด้านไหนบ้างคะ
2: ผลกระทบใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: มาด้านนี้เลยค่ะด้านเนี่ยปัญหาด้านเกี่ยวกับการปิดจอเลยค่ะ
0: อันนี้โดยหลักเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ค่ะโดยหลักเลยก็คือเด็กติดจอนี่แหละค่ะทำให้เด็กสมาธิสั้นแล้วก็ส่งผลถึงการสื่อสารของเด็กๆด้วยค่ะที่ยาวนานทำให้เด็กแบบทำกิจกรรมอะไรก็ไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นปัญหาที่แบบปัญหาหลักๆเลยค่ะ
0: คืออันดับหนึ่งเลยมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วปัญหาด้านอื่นอย่างเช่นพวกด้านครอบครัวล่ะคะครอบครัวมีไหมคะ
2: ด้านความรุนแรงใช่ไหมคะ
0: ความรุนแรง
2: ด้านความรุนแรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเราจะไม่เจอเนื่องจากว่าเราเป็นสังคมเมืองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือทำงานอยู่ในนี้
0: ค่ะ
2: อยู่ในรอบเมืองก็จะแล้วเขาก็รับรู้ของเราตั้งแต่ตอนที่เราประถมนิเทศเขาอะค่ะว่าเราควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรพูดกับลูกอย่างไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เลยจะไม่เจอความรุนแรงอย่างที่ศูนย์ของเราเหมือนกันเราเวลาที่ทุกแห่งอะจะต้องมีเด็กที่ดื้ออยู่แล้วถูกไหมคะ
0: ใช่
2: แต่เด็กคนนั้นไม่ใช่เราไม่ตีตาเขาว่าเขาดื้อนะคะเพราะเขายังไม่รู้เพิ่งเกิดใช่ค่ะเขาเพิ่งเกิดมาแค่2ปีเองอย่างเงี้ย
0: แค่2ขวบกำลังน่ารักกำลังแบบว่าในหัวสมองน้องๆมีแต่คำว่าทำไมอะไรเหรอทำไม
2: ทำไมล่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือ
1: กลมกล่อม
2: เราก็ลดความรุนแรงโดยที่สมมติเขามันเป็นวัยของเขาอะค่ะหนึ่งผู้ปกครองวัยเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าวัยนี้พัฒนาการเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราที่ศูนย์ของเด็กเล็กของเราก็อย่างลดความรุนแรงก็คือเราจะมีนิทานนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่ถ้าเป็นเด็กกับเด็กที่ว่าจะตีกันนะคะมาต่างพ่อต่างแม่เนาะแล้วด้วยวัยที่เขาแบบว่าฉันเป็นศูนย์กลางนะคะอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าตีกันทะเลาะกันแย่งของเล่นกันตรงเนี้ยจะมาลดความรุนแรงตรงนี้มากกว่าโดยการที่คุณครูก็จะมีการทำข้อตกลงกับเขาเนี้ยค่ะแล้วก็เล่านิทานนะคะอย่างเงี้ยค่ะเล่านิทานให้เขาฟังเนี้ยค่ะหรือบางทีคุณครูก็ทำเป็นบทบาทสมมุตินะ
0: คะ
2: ว่าเนี่ยอันนี้เอาดิของฉันนะฉันไม่ให้แต่ว่าเราก็ต้องดูเราก็จะให้เขาแยกด้วยนะคะให้เขาแยกว่าคนนี้ ขาเป็นยังไงนะคนนี้เขาเป็นยังไงนะเพื่อให้เด็กมีการสื่อสารด้วยอย่างเงี้ยค่ะและเพื่อความรุนแรงเราจะได้รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ฟังเราอย่างเดียวนะแต่เรากำลังให้เขาคิดแล้วก็ตอบโต้เราเพราะเด็กวัยนี้เขาเป็นเด็กบางทีพ่อแม่จะบอกว่าน้องสองขวบเนี่ยคุณครูยังไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆเขาเก่งมากเลยนะคะสองขวบไปสามขวบอะค่
0: ะ
2: ตรงนี้เราก็จะใช้มาตรการก็คือการเล่านิทานการอบกอดค่ะให้กับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเราก็จะอบกอดเด็กตอนช่วงเช้าเราก็จะมีร้องเพลงอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะคุณกอดของปปส.ยาเสพติดด้วยค่ะ
1: คุณคือหลายคนพอโชว์ให้เราฟัง
0: ไม่ได้เรื่องคุณเรืองศักดิ
2: ์อยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะแต่
0: อยากฟังค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราร้องเพลงแบบนิทานเด็กเยอะเลย
2: อย่างนี้ก็ร้องอย่างนี้ค่ะเราก็จะร้องเพลงก่อนตอนเล่านิทานนะคะเล่านิทานเน
0: า
2: ะถ้าเล่านิทานก็เด็กจะชวนกันมาฟังนิทานมีทางสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานติดใจฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ย
0: โอ้โห
2: นี่ก็เป็นความรุนแรงเป็นการลดความรุนแรงอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าครูก็ไม่ต้องมาใช้เสียง
0: ถ้าจริงๆดีนะคะคือคุณวิไลพอฟังเนี่ยเราคนฟังแต่เด็กเราไม่รู้ว่าเด็กคิดยังไงนะเราคนฟังพอได้ยินประโยคไหนเราก็จะทำตามตะกี้ได้ยินบอกว่าต
1: ั้
0: งใจฟังแล้วตัวตรงเราก็ตัวตรงอัตโนมัติเลยเด็กเป็นแบบนั้นไหมคะ
2: เด็กเป็นแบบนั้นค่ะแรกก็จะยังไม่ได้แต่พอปุ๊บคืออันเนี้ยอันนี้ก็เป็นการลดความรุนแรงการลดความรุนแรงของคุณครูที่คุณครูจะแทนที่จะไปแตะเขาหรือจะไปเนี่ยเดี๋ยวเขาฟังทุกวันเขาก็จะปฏิบัติได้เองครูต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กคือเขาไม่ได้อยู่นิ่งแต่เขานั่งฟังเราได้มากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มาฟังเพลงกอดไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: ต้องบอกว่าศูนย์เล็กๆสวนหม่อนโชคดีอย่างหนึ่งนะคะได้อบรมของปปส.ยาเสพติดอะค่ะเก
0: ี่
2: ยวกับยาเสพติดของเด็กประถมเอาไว้นะคะก็จะมีนิทาน5เรื่องแล้วเขาก็จะมีเพลงมาให้นะคะแล้วก็จะมีพยาบาลนักศึกษาพยาบาลนะคะจากวิทยาลัยกรมราชชลนีโรงพยาบาลมหาราชนะคะก
0: ็
2: จะจัดกิจกรรมกับคุณครูมาส่งเสริมพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นลดหน้าจอความรุนแรงหรือโภชนาการเด็กๆนักศึกษาตรงนี้ค่ะเขาก็จะมาจัดกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราเจอเร็วต้องบอกอย่างนี้นะเราเจอเร็วแล้วก็ตัดกรองเร็วนะคะแต่ว่าฟังเพลงก่อนนิดนึงนะคะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ก็แบบอันนี้ก็จะแบบเปิด
0: เด็กปรบมือตาม
2: ก็ขอเป็นเด็กตัวน้อยน้อยพ่อแม่มาคอยดูแลแลเมื่อตันร้องไห้งอแงแงพ่อแม่ก็มากอดฉันอุ๊ยดีจังเลยนะตอนฉันมาโรงเรียนฉันเขียนและเล่นทุกวันคุณครูบอกขยันขยันนะแล้วครูก็เข้ามากอดกอดกันนั้นทำแบบนี้กอดกันอบอุ่นดีดีกอดเพื่อนคนนู้นแล้วก็มากอดเพื่อนคนนี้วันนี้กอดกันหรือยังค่ะเนี่ยค่ะก็จะ
0: บวมไปไม่พัฒนามากเลยนะเพลงนิทานเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังก็จะเป็นนิทานแบบว่านิทานอีสปนะคะคือฟังเป็นความเป็นไทยๆก็เป็นเพลงก็คือเพลงแต่อันนี้มันมีความรู้สึกว่าเขามีการพัฒนาเหมือนดิสนีย์อ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนแล้วเด็กเขาชอบดูการ์ตูนไงพอทางคุณครูร้องแบบนี้ทำให้เด็กมีความสนุกด้วยมันมีแบบเขาเรียกว่าลูกเล่นในการร้องใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะคุณครูนี่ก็จะเป็นการลดหน้าจออีกแบบนึงก็คือเราก็จะไม่เปิดจอให้เด็กจะเป็นเสียงแทนกล่องเนี้ย
0: เขาก็จะได้เล่นสนุก
1: ให้เขามีจินตนาการตามมันนะ
2: ใช่ค่ะเขาก็จะคุณกอดเพื่อนคนนึงก็จะวิ่งไปสนับคุณกอดเพื่อนคนนู้นอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆของเราก็จะได้กอดกันทุกวันอันนี้เราก็จัดกิจกรรมตรงนี้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเลยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่เคยกอดลูกเลยนะคะหรือบางทีก็ไม่เคยกอดกันเลยตรงเนี้ยพอเราทำกิจกรรมกับเขาตรงเนี้ยค่ะเขาก็เนี่ยน้ำตาเขาก็ไหลก็ซึมเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าบางทีก็ไม่เคยทำกันเลยหรือว่าแม้แต่พ่อหรือแม้แต่แม่กับญาติปู่กับญาติอะไรเงี้ยไม่เคยกอดกันพอเขามาทำกิจกรรมตรงเนี้ยมันแค่คำเมื่อก่อนนะคะ คุณติ๊กก็คิดว่ามันลดได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลดหน้าจอลดความรุนแรงลดภาวะโภชนาการลดยังไงคะก็คือมาทำกิจกรรมแบบนี้เนาะแล้วมันก็ได้ออกกำลังกายค่ะได้เคลื่อนไหวได้มูฟเมนต์จอก็ห่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เสียดายเวลานะคุณวิไลมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะให้คุณวิไลฝากทิ้งท้ายค
2: ่
0: ะ
2: ก็สุดท้ายนะคะก็จะบอกว่าถ้าเป็นนโยบายของมติครม.นะเขาก็จะบอกว่า3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตเนาะเป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าความร่วมมือระดับบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กหรือคณะครูนะคะผู้บริหารนะคะเป็นทีมที่เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้การขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆถ้าผู้บริหารดูเห็นความสำคัญนะคะผู้ปฏิบัติก็จะสามารถทำงานได้ราบรื่นตรงนี้เราก็จะสามารถขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นสามเร่งสามลดสามเพิ่มหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายใดก็ตามถ้าเรามีเป้าและหัวใจเดียวกันก็คือคุณภาพของเด็กปฐมวัยสร้างได้
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะกับเรื่องของมาตรการ3ลดซึ่งเขาออกมาปีกย่อยจากมาตรการ3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิไลพดุงตาลรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเทศบาลนครนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการของชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อค่ะกับข่าวสารชั่วโมงสุขภาพค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิสโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนรีชาร์ดสังแสงสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาที ขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอท่าศาลาอำเภอโนพิตำอำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดงสตาจังหวัดแดลาอ่าวเจาะไอร้องอำเภอสุขิรินอำเภอแจแนะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังวัฒนาสวนหลวงประเวศบางนาพระโขนงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครขออภัยค่ะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาคณะยาวบึงกลุ่มบางกะปิวังทองหลางวัฒนาประเวศสวนหลวงบางนาหนองจอกลาดกระบังหลังจากนั้นเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนบางบอนทุ่งกระจอมทองคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางนาประเวศบางกะปิสะพานสูงคลองสามวามีนบุรีหนองจอกลาดกระบัง การจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ค่ะ11:11นะคะอู้เลขสวยค่ะ11 11และ11นะคะวันนี้วันที่23เนาะวันที่23นะคะมาอยู่กันนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะต่อเนื่องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะสุขภาพสำคัญนะคะเมื่อไหร่ที่เรายังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เรายังต้องเดินทางอีกไกลนะคะสำหรับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาร่างกายของเราให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะการดูแลสุขภาพในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแล้วก็อยู่คู่กับคนที่เรารักคนในครอบครัวนะคะไปได้นานแสนนานค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงสุขภาพเราก็อัปเดตเรื่องของข่าวสารสุขภาพกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมตัวสำหรับคนที่ชอบเดินป่าละกันเนาะไปท่องเที่ยวไปกางเต็นท์นะคะไปแคมปิ้งอ่ะจะบอกว่าการแคมปิ้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังคะไปที่ร้านที่ขายอุปกรณ์ของการตั้งแคมป์เนาะเขาเรียกว่าแคมปิ้งใช่ไหมคุณมดแคมปิ้งเนี่ยก็จะมีอันดับแรกเลยคุณก็ต้องมีเต็นท์เต็นท์เนี่ยจะบอกว่ามันมีหลายราคามากๆหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะเห็นบอกว่าแพงๆสุดเนี่ยเป็นแตะเกือบแสนก็มีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะไปแค่แบบว่าเป็นแคมปิ้งเบาๆไม่ได้แบบว่าพิถีพิถันอะไรมากเนี่ยก็เอาแค่พอประมาณนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันใช้เงินในการขับเคลื่อนซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาในการแคมปิ้งเนี่ยคนที่เป็นสายแคมปิ้งเองเขาจะรู้เลยว่า1นอกจากแคมปิ้งนอกจากเต็นท์แล้วเนี่ยต้องมีที่นอนที่นอนก็จะต้องเป็นแบบกันชื้นได้มันจะเป็นบุเหมือนบุนวมอ่ะเป็นแบบพับก็มีแบบม้วนก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นแบบพับเหมือนที่นอนปิกนิกเราแหละแต่ว่าของเขาเนี่ยก็จะมีความหนามันไม่ได้สูงแบบนี้ไงที่นอนที่บ้านก็จะสูงหน่อยใช่ไหม
3: ใช
2: ่แต่แคมปิ้งเนี่ยก็ที่เห็นหนาๆสุดประมาณนี้นะประมาณอันนี้เรายังไม่เคยเจอทั่วๆไปอันนี้เท่าที่เจอที่เพื่อนมีอยู่นะแค่ของเขาที่มีอยู่เนี่ยเต็นท์เขาก็เป็นหมื่นแล้วนะหลักหมื่นหลายหมื่นเหมือนกันแล้วก็เต็นท์ดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันสามารถกันน้ำค้างได้กันแดด UV ได้มี UV มีน้ำค้างได้แล้วก็จะมีหน้าต่างเปิดเหมือนบ้านเลย
3: คุณ
2: แบบมินิมอลหน่อยแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่นอนกันชื้นเนาะกันความชื้นจากพื้นหญ้าขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็มีถุงนอนอันนี้อุปกรณ์ข้างในเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็จะต้องมีพัดลมที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าน่าจะใช้เป็นแบตเตอรี่ติดพัดลมข้างในเพื่อให้อากาศมันฟลูแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเสริมมาก็ต้องมีเก้าอี้สนามเนาะโต๊ะสนามเก้าอี้สนามแบบพับได้มีอะไรอีกล่ะมีกาน้ำหม้อกระทะสำหรับทำแบบอาหารก็จะมีหุงข้าวได้ทำกับข้าวง่ายๆได้มีอะไรนะหม้อกาแฟเขาเรียกอะไรพอตอะไรนะกาแฟไม่รู้จัก หันไปมองแล้วไม่ได้ช่วยเหลือเนี่ยอะไรดิฉันได้เลยอ่ะ
3: ยังกำลังนึกตาม
2: หันไปแล้วก็เขาเรียกหม้ออะไรนะตอบไปสิ คือเขาเรียกอะไรอ่ะคุณโดสุภชัยจันตะเขาเรียกอะไรนะ
3: ใส่กัมปิ้งที่ฉันไม่เคยรู้เรื่องอ่ะ
2: ม็อกกาพอตเหรออะไรอ่ะที่มันเป็นแบบว่าที่สำหรับชงกาแฟสายดิฟอ่ะสายดิฟอ่ะด
3: ิ
2: ฟกาแฟอะไรประมาณนั้
3: น
2: ดิฉันก็เรียกไม่ถูกนะเขาก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะอันนี้คือในภาพรวมทั่วไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคนที่ไปเขาจะมีอุปกรณ์ป้องกันดูแลสุขภาพ
3: เต็ม
2: แบบกระป๋องยาสามัญประจำบ้านพกติดตัวแบบเล็กๆก็จะมีอะไรยาดมยาลมยาหมองอะไรก็ว่ากันไปเน
3: า
2: ะบาดแผลยาประจำต
3: ั
2: วแล้วก็พวกยาที่จะกันเห็บหมัดปลิไม่ใช่ปลิงสิทาก
3: นะ
2: ต้องระวังให้ดีเพราะว่าคนที่ไปตั้งแคมป์ไปเดินป่าเนี่ยมักจะเจอเรื่องของเห็บเขาบอกว่าเห็บเนี่ยมันที่จะพูดกันเนี่ยวันนี้อู้ท้าความจะหมดเวลาเนี่ยท้าความว่าจะพูดเรื่องเห็บนะ ไปตั้งแต่เริ่มต้นไปตั้งแคมป์ละ
3: เห็บเนี่ยฉันจะไปเห็บต่อ
2: เห็บเนี่ยเป็นภาวะเขาเรียกว่าเป็นพาหะโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า SFTS นะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละทางการแพทย์แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงหรือว่าโรคเกล็ดเลือดต่ำทีนี้ไอ้เจ้าโรคตัวนี้เนี่ยนะคะที่มันมีพาหะเป็นเห็บเป็นพาหะนำโร
4: ค
2: เขาจะเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเห็บสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคเนี่ยหรือว่าวิธีการกำจัดเห็บอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะต้องกำจัดแบบไหนแล้วก็จะช่วยป้องกันตัวเราเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ปลอดภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะว่าการป้องกันแล้วก็การกำจัดเห็บนั้นทำได้แบบไหนบ้างนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอในพื้นที่นั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องอาบน้ำเนาะอาบน้ำก่อนนอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปแคมปิ้งเขาก็ไม่อาบน้ำนะถ้าหน้าหนาวอ่ะเขาก็ถือว่าอากาศเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอพวกเห็บพวกอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องอาบน้ำใช้ยากำจัดเห็บแล้วก็อาจจะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็กำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงด้วยเป็นประจำ
4: เห็บที่แบบมีข่าวคนเสียชีวิตนี่คุณ
2: เออนั่นแหละนะคะแล้วก็ทำความสะอาดที่อยู่สมมติว่าอันนี้เราพูดถึงสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกัน
4: สมัยก่อนที่ฉันจะจับเห็บให้หมา
2: แมว
4: ใช่
2: หมาแมวเนี่ยต้องอาบน้ำนะแมวก็ต้องอาบน้ำนะคะบางคนคิดว่าโอ๊ยแมวไม่เป็นไรเขาเนี่ยทำความสะอาดของเขาแล้วไม่สิน้ำลายอ
4: ่
2: ะยังไงมันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเหมือนเราอ่ะถ้าไม่นี่เอาน้ำลายมันไม่ใช่ไงยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องอาบน้ำนะคะแมวเนี่ยก็จะมีวิธีการอาบน้ำมีแชมพูสำหรับแมวเพราะว่าเซนซิทีฟเหมือนกันแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็อย่าลืมหยอดไอ้กำจัดเห็บเป็นประจำด้วย
4: นะคะ
2: หยอดแล้วพ่นกำจัดเห็บในบริเวณสัตว์อยู่ด้วยนะไม่ใช่แค่สมมติว่าเรารู้ว่าสัตว์เนี่ยมาอยู่กับเราแล้วเราอาบน้ำใส่ยาเห็บให้แต่ว่าในพื้นที่ของเขาไม่มีการทำความสะอาดเลยมันก็ไม่ได้นะคะและบริเวณบ้านเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเป็นประจำกวาดถูลงน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะทำความสะอาดเป็นประจำใช้แป้งโรยเห็บหมัดหรือว่าสเปรย์กำจัดเห็บหมัดบนตัวสัตว์

0: บอบบางผิวมันไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ถูกต้องนะคะป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกเห็บกัดอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่ากรมควบคุมโรคเองก็ออกมาย้ำเตือนกันค่ะทีนี้มารู้จักกันหน่อยค่ะว่าไอ้เจ้าโรค SFTS เนี่ยร้ายแรงมากแค่ไหนซึ่งมันเป็นโรคที่มาจากเชื้อไวรัสที่มันมากับเห็บซึ่งมาจากน้องหมาน้องแมวแพะแกะหมูวัวแล้วก็สัตว์ป่าอาจจะแพร่จากสัตว์สู่คนได้ผ่านการถูกเห็บกัดนี่เองค่ะเพราะฉะนั้นโรคที่บอกว่าเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนี้นะคะเป็นหนึ่งในโรคอุบัติใหม่ที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจัดให้อยู่ในรายชื่อของกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นอาการของโรคเป็นยังไงบ้างอ่ะมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่เจอเห็บกัดแล้วนะคะป่วยแล้วเนี่ยอาการก็จะมีไข้สูงมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดเลือดเนี่ยออกตามตัวอ่อนเพลียปวดหัวต่อมน้ำเหลืองโตคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้ในบางรายที่รุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการไตวายไตวายกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือแม้แต่ภาวะเลือดออกผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปในพื้นที่ที่อาจจะเข้าป่าก็ได้เห็บไรอะไรเงี้ยมันอยู่ได้หมดเนาะหรืออยู่ในบ้านนี่แหละแล้วเจออาการเป็นแบบนี้อาจจะต้องเอไว้ก่อนนะ
1: ต้องเอนะ
0: เอไว้ก่อนนะคะถ้าไปสัมผัสสัตว์เลี้ยงภายใน14วันก่อนป่วยเนี่ยก็ต้องเอไว้ก่อนนะ
1: แล้ว
0: ร
1: ี
0: บพาต
1: ั
0: วเองเน
1: ี่
0: ยพาตัวเองเนี่ยไปโรงพยาบาลหาหมอแจ้งประวัติการสัมผัสเห็บหรือว่าสัตว์เลี้ยงให้คุณหมอเนี่ยได้ทราบอย่างละเอียดค่ะอันนี้ย้ำเลยนะต้องแจ้งอย่างละเอียดด้วยนะและแนะนำนะคะสำหรับการป้องกันโรค SFTS ตัวนี้เนี่ยคือจริงๆเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นชินแล้วแหละเพราะว่าก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าการป้องกันเนี่ยห้ามไปจับหรือบี้เห็บด้วยมือเปล่าเด็ดขาดค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวไปเจอเห็บน้องหมาไอ้น้องแมวเนี่ยอาจจะเจอน้อยแต่น้องหมาเนี่ยไปเจอเห็บแล้วบางคนเนี่ยลูดเห็บออกมาแล้วก็วางแล้วบีบปิ๊ดปิ๊ด
1: ใช่ใช่ใช่
0: เห็นภาพไหมแป๊ะแป๊ะ
1: แต่ดิฉันเอาใส่ขวดน้ำมัน
0: เชื้อโรคที่มันอยู่ในเห็บน่ะในเลือดเนี่ยม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: เชื้อโรคแล้วถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นแล้วคุณเผลอแล้วก็ไม่ได้ไปล้างมือให้สะอาดนะคะมันก็อาจจะติดเชื้อได
1: ้แสดงว่าโรคเขาพัฒนาไหมคุณ
0: มันพัฒนา
1: สม
0: ั
1: ยก
0: ่
1: อนน่ะมันไม่เคย
0: มีอะไรใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: แต่ก่อนเด็กๆเราก็เอามา
1: แปะนี่แหละใช
0: ่แล้วต่อไปเนี่ยจะไว้ใจได้กับเห่าไหมเห่าเนี่ยที่อยู่บนหัวเด็กเนี่ยหัวคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรูดเห่าแต่อันนี้ยังไม่มีนะอันนี้ยังไม่มีคืออาจจะแบบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เอาหาเห่าให้เด็กมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กติดเห่าอยู่แล้ว
1: แต่ดิฉันนะคะก็ต้องใส่หัว
0: แม่แปะเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเหมือนกัน
1: ไม่ได้นะคุณ
0: ดิฉันก็หาเห่าให้หลานมาแล้วนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงเป็นประจำใช้ยากำจัดเห็บตามคำแนะนำของคุณหมอหรือว่าสัตวแพทย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเจอเห็บกัดรู้แหละว่าเจอเห็บกัดมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เจอเห็บกัดคือบี้เห็บไปแล้วนะคะไม่ได้สนใจอะไรอ่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีไข้ไข้ก็สูงขึ้นมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดเลือดเนี่ยออกตามบริเวณผิวหนังนะคะแล้วก็ปวดหัวรุนแรงอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียคืออาการน่ะก็น่าจะเหมือนเป็นไข้ทั่วๆไปแต่ว่ามันมีจุดจ้ำเลือดจุดเลือดออกจนเป็นจุดเหมือนเลือดออกอ่ะจ้ำก็ต้องระวังนะคะไปหาคุณหมอดีที่สุดนะคะหรือว่าโทรสอบถามกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยกรมควบคุมโรคก็ออกมาย้ำเตือนนะคะว่าภัยร้ายจากเห็บเนี่ยเขาบอกว่ากัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะมีโรคร่วมก็คือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กเล็กเนี่ยคนที่ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันตกเนี่ยต้องระวังให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเลี้ยงสัตว์อ่ะเลี้ยงได้แต่ก็ต้องรักเขาด้วยดูแลเขาใส่ใจเขาเหมือนเราอ่ะเรายังต้องไปตรวจสุขภาพหาหมอเลยถ้าคุณพร้อมที่จะเลี้ยงหมายความว่าเงินในกระเป๋าคุณต้องพร้อมนะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมากกว่าการเลี้ยงคนหนึ่งคนที่เป็นเบบีเด็กน้อยที่เบบีเนี่ยคือแค่แบบว่ายังวิ่งเล่น2ขวบ3ขวบเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อะไรมากมายเนาะ

0: เนี่ยสัตว์เลี้ยงโอ้ยเนี่ยหาหมอนู่นนั่นนี่บางคนเลี้ยงน้องแมวเนี่ยอยากเลี้ยงลูกนะ
1: ดิฉันแม่ดิฉันเพิ่งไปเอาออกจากโรงพยาบาล
0: เห็นไหมล่ะดิฉันเคยเจอแล้วแมวที่บ้านคุณกี่ตัว
1: สองต
0: ัว
1: ผัดกันเข้าออกโรงพยาบาล
0: นั่นแหละเพราะว่ายังไงก็ตามอ่ะอย่างที่บ้านดิฉันที่ร้านเนี่ยก็มีสองตัวชื่อว่าผักบุ้งกุ้งนางแต่ว่าเขาเลี้ยงปิดนะปิดแต่ว่าปิดยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องหาหมอหนึ่งปี
1: แพงกว่าหาหมอคนหนึ่งนะคุณ
0: แพงก็ต้องฉีดพอครบปีเนี่ยฉีดวัคซีนเน
1: า
0: ะวัคซีนนู่นนั่นนี่ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ตามด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหยอดเห็บหมัดทุกเดือนเนาะอาหารเขาอีกล่ะของเล่นเขาอีกล่ะแมวของเล่นและบ้านแมวอีกล่ะแมวเนี่ยไม่ได้เรียกร้องนะว่าขอบ้านแต่คนเนี่ยสนองความต้องการของตัวเองก็ซื้อบ้านแมวให้นะคะทุกอย่างคือมันมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเสียไปเยอะขนาดนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีอย่าให้เขาเจ็บป่วยเพราะเมื่อไหร่ที่เจ็บป่วยนั่นแหละหมายถึงว่าเงินเก็บของคุณก็ลดหล่อล่อยหล่อลงไปด้วยนะแทนที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตอนแก่แล้วเอาเงินเก็บเนี่ยมาดูแลตัวเองในตอนแก่นะคะก็อาจจะไปหมดไปกับน้องหมาน้องแมวก็ได้เพราะฉะนั้นเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้ถูกหลักด้วยนะคะรักษาความสะอาดของตัวเราเองแล้วก็ในครอบครัวด้วยนะคะมันกวาดถูแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องถูทุกวันนะลงน้ำยาฆ่าเชื้อดีที่สุดนะคะเด็ดต่อก็ได
1: ้เพื่อสุขภาพของน้องแล้วก็
0: ของต
1: ั
0: วเราเองด้วยนะ
1: ตัวเรานี่ก็เป็นหลักเลยนะแบบรักเราแต่ก็ต้องดูแลเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่พูดเห็ดดิฉันเอาข่าวเรื่องเห็ดมาฝาก
0: เห็ด
1: ทุกฤดูฝนเห็ดแล้วยิ่งเข้าป่าอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็มาเตือนใช่
0: เห็ดแซ่บหลายคุณคะดิฉันชอบกินแกงเห็ด
1: แกงเห็ด
0: เนี่ยล่าสุดเพิ่งกินไปแกงเห็ดใส่เขาเรียกว่าใส่อะไรเหมือนแกงหน่อไม้ที่เขาใส่ใบยะนางก็เรียกแกงเห็ดอะไรเนาะแกงเห็ดเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบใส่แบบข้าวเบื่อที่มันเหมือนข้าวคั่วแล้วก็ใส่แค่ใบยะนางอู้อร่อยค่ะใส่ฟักทองใส่บวบเน้นผักไม่มีเนื้อสัตว์เลย
1: ก็ดีนะ
0: อร่อย
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแต่ว่าอย่าปรุงเข้ม
1: ไปด้วยมั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ที
0: ่
1: ใส่ไปใบ
0: แล้วก็ใส่ตามใจชอบเลยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยแล้วแต่คนจะใส่ไงใส่อะไรอร่อยก็ใส่ไปอร่อยค่ะ
1: อร่อย
0: แต่ว่าอย่าปรุงเข้มมาก
1: เพราะว่ามันจะโซเดียมเยอะเกินไปก็ไม่ดี
0: เพราะอาหารอีสานอะร้อยทั้งร้อยโซเดียมสูงอยู่แล้วเพราะว่ามีความจี๊ดจ๊าดแต่ถ้าเราลดการกินเผ็ดได้เพราะฉะนั้นเมนูเราอะจะไม่จัดจ้านถ้าคนไม่กินเผ็ดสังเกตไหมเขาก็ไม่กินอาหารรสจัดอยู่แล้วเขาจะกินจืดอยู่แล้ว
1: จ
0: ื
1: ดปรุงจืดนะเหมือนหน้าเราตอนนี้ก็
0: จ
1: ื
0: ดมากจืดเพราะว่าเงินจืดหรือเปล่า
1: ด้วย
0: ไม่ใช่คือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยจะมีปาร์ตี้โซเดียมกันนานๆที2เดือนบางทีนี่ก็ผ่านมา2เดือนแล้วนะไม่ได้กินก็คือ2เดือนทีเขาจะไปกินส้มตำกันอันนั้นก็คือวันนั้นก็เต็มที่ไปพอกินเสร็จกลับมาก็จะแบบตัวบวมๆนิ้วบวมๆหน่อยโซเดียมเข้าสู่ร่างกายนะคะอ่ะคุณคะเรื่องเห็ดเป็นยังไงบ้าง
1: เห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
0: ไม่เก็บอยู่แล้วเพราะว่ามันเหนื่อยนะออกไปเก็บเห็ดเนี่ย
1: แต่คนที่คนไปเที่ยวป่า
0: แต่คนอีสานคนอีสานชอบเก็บเห็ดค่ะเพราะว่า1เอามาเป็นรายได้ได้สร้างรายได้เพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนลงแค่แรงแล้วเห็ดเนี่ยแพงเห็ดป่าเนี่ยแพงเห็ดระโงกเนาะเห็ดอะไรเห็ด
1: ระโงกนี่แหละคุณ เขามีระโงกพิษด้วย
0: ใช่ไหม
1: ระโงกพิษหรือว่าเห็ดระโงกหินเห็ดระงากหรือเห็ดไข่ตายซาก
0: อันนี้เห็ดพิษหมดเลยนะ
1: เห็ดพิษคือชื่อเดียวกันแต่เรียกหลายชื่อเขาบอกลักษณะเขาคล้ายกับเห็ดระโงกขาวที่กินได
0: ้
1: นี่มันก็เลยทำให้คนแบบไม่ได้มีความสันทัดตรงนี้นะไม่ได้แบบมีอาชีพตรงเนี้ยก็จะแบบเวลาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยอยากลองอยากกินอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็ดบางชนิดเนี่ยเขามีลักษณะคล้ายกันมากจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจผิดและนำเห็ดพิษมาทำอาหารกินได
0: ้
1: เอามาดูรวมถึงนะระโงกขาวนี่คือกินได
0: ้
1: เห็ดถ่านเลือดเห็ดเมือกไข่เหลืองและเห็ดหมวกจีน
0: ซึ่งไข
1: ่เห็ดไข่เหลือง
0: เห็ดหมวกจีน
1: เขาเร
0: ีย
1: กอะไร
0: เห็ดไข่ไม่มีรอ
1: ไข่เห็ดไข่อันเนี้ยสับสนกับเห็ดที่รับประทานได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าดูแค่ว่ารูปร่างสีหรือคิดว่าเอ้ยประสบการณ์ในการเก็บเห็ดมาตัดสินใจอันนี้ให้ระวังเพราะว่าพอหน้าฝนทีไรเขาก็จะ
0: ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอ่ะขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด

0: คือเห็ดนั่นแหละเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บโดยเฉพาะป่าที
1: ่สมบูรณ์
0: ป่าที่มันเป็นสมบูรณ์พวกป่าที่ลึกๆหน่อยอย่างชาวบ้านเขาพอถึงฤดูการเก็บเห็ดเนี่ยเขาจะถึงขั้นอย่างนี้เลยนะเขาจะเอารถกระบะไปแล้วก็เอาออกกันแต่เช้ามืดเลยมืดเลยเนี่ยสมมติว่ามันต้องไปเก็บอีกอำเภอหนึ่งเขาถึงขั้นลงทุนลงแรงเนี่ยต้องไปนอนที่นู่นเลยนะไปนอนเพื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปเก็บเห็ดเขาก็เข้าป่าไปแต่ว่าป่าเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าที่เขาบอกว่าพอเข้าไปเก็บแล้วเนี่ยหลงป่าก็มีหายสาบสูญไปเลยก็มี
1: ที่เคยได้ยินเลยนะ
0: พอหลงป่าแล้วมันหาทางออกไม่เจอละคุณมันไม่มีอะไรกินอะในสมัยก่อนนะที่เคยเจอกับคนในหมู่บ้านนะไม่มีอะไรกินจนสุดท้ายเนี่ยก็คือเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะถูกงูพิษกัดหรือเปล่าสัตว์มีพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนแล้วก็
1: แล้วคุณมีวิธีทดสอบเห็ดไหมตามความเชื่อแบบโบราณ
0: ความเชื่อเคยได้ยินเฉยๆแต่ไม่เคยทดสอบเพราะว่าเป็นคนเก็บเห็ดไม่เป็นไงไม่เคยไปเก็บ
1: อันนี้ก็อีกอันนึงที่เขาออกมาย้ำเตือนก็คืออย่าหลงเชื่อวิธีทดสอบเห็ดพิษตามความเชื่อพื้นบ้าน
0: แต่เคยเห็นนะว่าเขาพูดกัน
1: ต้มเห็ดกับข้าวสารหอมแดงหรือกระเทียมแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีแบบนี้อันนี
0: ้อันนี้ไม่เคยได้ยินแต่เคยได้ยินแบบว่าให้สังเกตนะคือเอาช้อน
1: น
0: ่ะใส่เข้าไป
1: อีกหนึ่ง
0: เอาช
1: ้
0: อนน่ะใส่เข้าไปแล้วก็ต้มเห็ดปุ๊บมันเปลี่ยนสีแต่จริงๆนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่มันไม่ใช
1: ่หรือว่าให้สังเกตว่าเอ๊ะเห็ดมีรอยแมลงหรือสัตว์กินหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ได้เพราะบางทีอันเนี้ยคิดว่าถ้าสัตว์กินได้เราก็กินได้
0: มันไม่ใช่
1: ไงมันไม่ใช่ไงอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการวิเคราะห์แบบนี้เนาะ
1: เหมือนสมัยนั้น
0: เหมือนผลไม้เขาวิเคราะห์จากพวกผลไม้มากกว่าไม่ได้วิเคราะห์จากเห็ดส่วนใหญ่ที่ใช้หลักการแบบนี้เนี่ยคือสมมติว่านายพรานเนี่ยเขาเดินทางเขาเดินไปในป่าเวลาเขาไปเดินป่าเดินอะไรเนี่ยเป็นล่าสัตว์เขาจะดูว่าผลไม้ชนิดไหนเนี่ยกินได้เขาก็จะดูว่ากระรอกกินอะไรกินอุ้ยทำไมมันกินมันไม่เป็นไรเขาก็จะลองกินดูว่ามันกินได้อันนี้คือมันเป็นที่เขาเล่ากันมาน
1: ะ
0: แต่เห็ดเนี่ยนายพรานไม่เคยไปเก็บเห็ดเพราะฉะนั้
1: น
0: มันไม่มีหลักการไหนที่บอกว่าเอามาพิสูจน์ว่าสัตว์กินได้เราก็ไม่เคยเห็นสัตว์เนี่ยมากินเห็ดนะ
1: ไม่เคย
0: ไม่มีสัตว์ที่ไหนกินเห็ด
1: เพราะฉะนั้นแล้วนะไอความเชื่อบางอย่างก็เชื่อก็ได้แต่บางอย่างคือพอปัจจุบันมันมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าใช้เวลาต่างๆนานาอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะเพราะอีกอันนึงคือปรุงเห็ดให้สุกก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยถ้าเห็ดนั้นมีพิษ
0: เพราะจะบอกว่าเห็ดมีพิษเนี่ยมันทนความร้อนได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะความร้อนไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะว่าหนึ่งคือเขามีพิษไงความมีพิษของเขาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นเนาะของเห็ดมีพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ฆ่าไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือไม่ไปแตะเขา
1: จะไปยุ่งกับเขา
0: ฆ่าไม่ตาย
1: ฆ่าไม่ตายเหมือนผู้หญิงอย่างเราทราบมาดูสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดในเขตสุขภาพที่9นะคะเป็นข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขค่ะสำนักป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาอันนี้สถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่21กันยายนนี่นะคะพบผู้ป่วยนะ335รายคุณเสียชีวิต1รายค่ะ
0: ค
1: ่ะเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดนะก็จะพบว่าจังหวัดชัยภูมิมีผู้ป่วยถึง188รายอ
0: ันดับ1ในอีสาน
1: อันดับ1แล้วก็เสียชีวิตที่นั่น1ราย
0: นี่คือเฉพาะอีสานนะ
1: ใช่ค่ะต่อมาเป็นจังหวัดสุรินทร์65ราย
0: มาในชั้น
1: สุรินทร์นะไม่พบผู้เสียชีวิตเพราะว่า1รายนั้นไปอยู่ที่ชัยภูมิแล้วนะต่อมาจะเป็นบุรีรัมย์ค่ะผู้ป่วย58ราย
0: ค่ะ
1: และนครราชสีมาผู้ป่วย24ราย
0: ค่ะคือที่บอกว่าในโซนนี้ทำไมถึงมีรายงานออกมาเพราะว่าเป็นโซนที่เขาจะมีการออกไปเก็บเห็ดแต่จริงๆแล้วอีสานเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะคือ90กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะทุกจังหวัดเนี่ยชอบออกไปหาเห็ดเวลาที่มีเห็ดเพราะว่า1ชาวบ้านเนี่ยนำมาเป็นรายได้ได้เพราะว่าขายเป็นกอบเป็นกำบางทีหาได้มาเป็นถัง
1: ราคาแพงด้วย
0: ราคาแพงนะคะอย่างเห็ดโคนอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วแพง
1: เห็ดโคนเห็ด
0: แพงสุดเนี่ย
1: เห็ดเผาะนะทางเหนือ
0: เนาะอร่อยเห็ดเผาะไม่ใช่ทางเหนือค่ะทางอีสาน
1: อีสานอ๋ออร่อย
0: อีสานค่อนข้างเยอะเห็ดเผาะนะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดเผาะนะ
1: กุ๊บกิ๊บมันกุ๊บเนาะ
0: ปั๊บใช่ไหมกุ๊บกุ๊บแล้วมีความหอมหอมของเห็ดเผาะพูดแล้วก็อยากกินนะ
1: อยากกินนะนั่นค
0: ่ะ
1: แล้วก็มาดูนะสถิติผู้ป่วยส่วนใหญ
0: ่
1: กลายเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะคุณและอายุที่ป่วยมากที่สุดก็คืออายุ65ปีขึ้นไปรองลงมาก็คือ55ถึง64ปีและอาชีพที่ป่วยเนี่ยก็คือคนไปเก็บเห็ดนั่นแหละผู้ปลูกพืชไร่

0: ับพืชผัก
1: นั่นแหละพวกเกษตรกรทั่วๆไปพอเข้าป่าช่วงเห็ดก็เก็บเห็ดมากินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าบางทีไม่ใช่อาชีพเท่าเหมือนที่คุณมดพูดนะบางทีเนี่ยประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนี่แหละไปตลาดเห็นชาวบ้านก็เอามาขายไงเออเนี่ยใช่เห็ดนี้เลยใครจะรู้ว่า1ในเห็ดสมมติว่ากองนึงเนี่ยมันมีสัก100ดอกและไอ้1ดอกเล็กๆที่เป็นดอกตูมเนี่ยบางทีมันเหมือนกันไงมันด้านมามีเห็ดพิษอะปนอยู่1ตัวแล้วก็ไปทำอาหารก็ด้านมากินเจออ
0: ร่อยเลย
1: แจ็คพอตอยู่ที่เราพอดีเอาใครจะรู้ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปกินเห็ดพวกนี้ไปกินเห็ดที่สามารถ
0: เรารู้จัก
1: กินได้เห็ดฟางอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เอาอย่างนั้นดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: อ่ะมันมาบอกวิธีสังเกตอาการนิดนึงหากหลังกินไปแล้วเนี่ยมีอาการผิดปกติดังนี้นะคุณวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวอันนี้ไปเลยรีบไปพบคุณหมอไม่ควรรอดูอาการพร้อมไปถึงก็แจ้งประวัติด้วยว่าเรามีการกินเห็ดหรือถ้าเกิดมีตัวอย่างยังเหลืออยู่ก็เอาไปให้คุณหมอดูด้วยอันนี้ก็จะได้ให้คุณหมอได้วินิจฉัยเนาะว่าเออเกิดจากกินเห็ดหรือเปล่าหรือว่ามีอาการอื่นและอีกอันนึงนะคะไม่ควรล้วงคอหรือกินไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นให้อาเจียนเพราะว่าการอาเจียนเนี่ยอาจจะทำให้สำลักแล้วก็เกิดอันตรายได
1: ้ค่ะ
0: นะก็บริโภคเลือกซื้อจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่เชื่อถือได้ดีกว่าหลีกเลี่ยงการเก็บหรือกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บเห็ดในบริเวณที่ใกล้สารเคมีด้วยนี่นะแล้วไม่กินเห็ดดิบหรือสุกๆดิบ
1: ๆโอ้เห็ดกินดิบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปกินอะไรเขาตามเดี๋ยวนี้มันจะมีเมนูแบบปิ้งย่างใช่ไหมปิ้งย่างหม่าล่าน
0: ั่นน
1: ่
0: ะ
1: ก็จะมีเห็ดอยู่ด้วยนะเอาดูดีๆนะ
0: จริง
1: ปิ้งให้สุกนะคะย่างให้สุกก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องให้เอา
0: อย่าไปกินเลย
1: ไม่ต้องไปกินเห็ด
0: และที่สำคัญอีกอันนึงหลีกเลี่ยงการกินเห็ดป่าร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: เพราะว่าเห็ดบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์แล้วจะทำให้เกิดอาการผิดปกติได้นั่นเอง
1: ต้องระวังให้ดี
0: ต้องระวังกันค่ะ
1: ก
0: ็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะ1422
1: ค่ะนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ 11:36 นค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันต่อค่ะกับชั่วโมงของสุขภาพค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
12: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
13: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
12: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
14: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
15: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
14: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
15: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
14: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
15: ถูกต้องค่ะ
14: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
11: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา43นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะกับชั่วโมงสุขภาพยังอยู่กับกบและมดนะคะ
0: สองสัตว์โลก
1: สัตว์โลกผู้น่ารักนะคะอุ้ยคุณทันไหมสัตว์โลกผู้น่ารัก
0: ทันสิ
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีรายการแบบนี้อ่ะ
0: มันเอาไปแล้วมาก
1: ซิงเกิลเวิลด์เนาะสมัยก่อนคุณทันไหม
0: ทัน

0: ิงคโปร์ไม่ทันหรอกสัตว์โลกผู้น่ารักน่าจะทัน
1: สัตว์โลกผู้น่ารักทัน
0: แล้วก็วันนี้นะคะนอกจากเราสองคนแล้วยังมีคุณคุณโดโดสุภชัยจันตะนะคะอยู่หลังใหม่แล้วก็คุณอะไรคะคุณแดนอัคเดชคำพีระคุณโบ๊ทคุณฟิลเดชธรชัยสุดานะคะเอาเมามาหมดเลย
1: แล้วกันหมดเลยผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะที่ทำให้เราได้ออกหน้าจอนะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะทักทายกันค่ะกับชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ค่ะเข้ามาทางเพจ Metro Life FM 95.5 ช่องทางบ้านดำตะตอของดิฉันนะคะกบบบก็เข้ามาแล้วค่ะฝากเข้าใจด้วยนะคะส่งของขวัญได้นะส่งใจส้มมาได้เลยค่ะ
1: เจาะเข้าใจให้อบๆด้วยนะ
0: ก
1: บอบๆนะพิมพ์ให้กบนะเดี๋ยวไม่เจอค่ะ
0: เดี๋ยวไม่เจอนะคะตอนนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเจอเราสองคนก็ทักทายกันได้ค่ะมาสู่ในเรื่องของโรคภัยที่ต้องระวังกันอีกโรคหนึ่งค่ะก็คือวัณโรค
1: โอ้ยังมีอยู่เหรอคะวัณโรค
0: มีอยู่วัณโรคและวัณโรคดื้อยามันมีทั้งวัณโรควัณโรคเนี่ยก็คือโรควัณโรคที่รักษาตัวเองแต่มันมีเป็นแบบดื้อยาอันนี้น่ากลัวนะคะเราสามารถหยุดวัณโรคได้เริ่มจากตัวเรานี่แหละเริ่มก่อนนะคะในบ้านเราในชุมชนในสังคมนะคะให้มีความรอบรู้เรื่องของวัณโรคสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าวัณโรคเนี่ยมันสาเหตุมาจากอะไรแล้วการรักษาเป็นยังไงสังเกตอาการได้แบบไหนบ้างวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะอันดับแรกเลยเราก็มาทำความรู้จักกับวัณโรคและวัณโรคดื้อยากันหน่อยค่ะอันแรกนะคะวัณโรคก่อนวัณโรคนี่คือโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมักพบมากในปอดติดต่อทางการหายใจทำให้ไอเรื้อรังค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโรคติดต่อได้แล้วก็วัณโรคดื้อยาล่ะวัณโรคดื้อยาเนี่ยคือเชื้อที่ดื้อยารักษาต้องใช้ยาหลายขนาดหลายชนิดหลายประเภทรักษานานขึ้นแต่ก็ยังรักษาได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้คือข้อแตกต่างกันนะระหว่างวัณโรคและวัณโรคดื้อยาค่ะก็คือเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเวลาที่เราไปหาหม
1: อ
0: ทำไมคุณหมอถึงบอกว่าเวลาที่เราเป็นไข้หวัดคือมีอาการแบบว่าไอแต่ว่าไปซื้อยามากินเองไปบอกเภสัชว่าเมื่อก่อนน่ะอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้เภสัชระวังเรื่องการจ่ายยาเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคือไปซื้อยาปุ๊บตุ๊บๆหมอเขาก็จัดให้ไปร้านขายยาก็จัดให้เอายาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อเป็นไข้เจ็บคอนิดหน่อยเอายาฆ่าเชื้อแต่ยังไม่ได้ตรวจเลยบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีการติดเชื้อไม่ได้มีการอักเสบแต่ว่ามีอาการไอทุกคนก็กลัวว่าโอ้เดี๋ยวมันจะลามก็ซื้อยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบมากิน
1: คุณหมอบอกว่าม
0: ันไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรักษากินอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการดื้อยา
1: ใช่แล้วมันต้องกินให้ครบตามวันที่เขากำหนดไง
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยกินแค่ว่าดิฉันเคยเห็นนะเพื่อนดิฉันนี่แหละกินแค่แบบว่าอุ้ยสองวันหายแล้วหายแล้วหยุดกินไม่ได
1: ้
0: มันจะเป็นการดื้อยาดื้อยาหมายความว่าเวลาที่ต่อไปเนี่ยคุณเจ็บป่วยโรคเนี้ยพอคุณเป็นหนักขึ้นแทนที่จะกินยาแค่นี้หายมันไม่หายไงมันต้องไปเพิ่มโดสหมอต้องไปเพิ่มโดสยาให้เพราะฉะนั้นการเพิ่มโดสยาเนี่ยมันก็เข้าไปในร่างกายมันไม่ดีไงหมอถึงไม่อยากให้ซื้อมากินเองเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เจ็บป่วยต้องไปหาหมอให้หมอเป็นคนจ่ายยาให้เพราะฉะนั้นการกินยาสำหรับวัณโรคแล้วก็วัณโรคดื้อยาเนี่ยการกินยาต้องกินยาต่อเนื่องนะครบตามที่คุณหมอเขาสั่งมาเป็นโดสเนาะเขาจะเรียกเป็นโดสยานะคะกินยาให้ครบรักษาหายได้แน่นอนค่ะการกินยาตามแพทย์สั่งเนี่ยจะต้องกินอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยาเองถึงแม้ว่าอาการเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นก็ตามบางคนเนี่ยโอ้อาการเริ่มดีละอุ้ยยายังเหลืออีกตั้ง10เม็ดโอ้ไม่เป็นไรหรอกหยุดดีกว่า
1: จ้ะ
0: โอ้ยมันไม่ดีกว่าหรอกมันดีกว่าตอนที่คุณหยุดไม่อยากกินยานั่นแหละแต่มันจะดีกว่านั้นถ้าคุณไม่หยุดกินยาคุณกินต่อไปเนี่ยจนหมดโดสจะดีกว่านะคะทีนี้การกินยาครบเนี่ยจะช่วยให้หายขาดแล้วก็ป้องกันการดื้อยาได้เพราะฉะนั้นวัณโรคเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนเนี้ยเป็นวัณโรคหรือเปล่า
1: เอาจริงๆ
0: มันที่มันเหมือนเป็นคนเป็นไข้แล้วไออะไรอย่างนี้หรือเปล่าม
1: ันไม่ค่อยได้ยินแล้วด้วยวัณโรคนะคุณ
0: วัณโรค
1: ไม่มีแล้ว
0: ทีนี้มาดูกันค่ะเขาบอกว่าวิธีการสังเกตการอาการแล้วก็เข้ารับการตรวจให้เร็วที่สุดเนี่ยจ จะมีอาการไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ถ้าป
1: ่
0: วยไม่สบายไอเกิน2สัปดาห์แล้วก็เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืนมีอาการแบบนี้ไห
1: ม
0: และมีไอเนี่ยมีเสมหะด้วยและบางทีเนี่ยอาจจะมีเลือดปนเปื้อนออกมาอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นน้ำหนักลดเบื่ออาหารมีไข้เพราะฉะนั้นดิฉันไม่ได้เป็นเพราะว่าเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไอก็จริงนะคะบางทีเนี่ยเรื้อรังบางที2สัปดาห์ก็มีนะบางคน3สัปดาห์ก็มีคือมันอยู่ที่การใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยอาจจะไม่แบบไม่เคร่งครัดจนเกินไปแต่ว่าไม่เคยมีอาการที่แบบว่านอนตอนกลางคืนเหงื่อแตกเหงื่อมีเหงื่อเยอะแล้วก็น้ำหนักลดเบื่ออาหารคือไม่เคยเบื่ออาหารเลยในชีวิตนี
1: ้คุณดูหุ่นเราสิเราจะเบื่ออาหาร
0: น้ำหนักแล้วเพราะฉะนั้นเราเจ็บไข้เราจะรู้อาการตัวเองนั่นแหละให้สังเกตง่ายๆเลยนะอาจจำให้แม่นค่ะไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์เนาะแล้วก็เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืนเวลาไอมีเสมหะด้วยนะแล้วก็มีอาจจะมีเปื้อเลือดปนเปื้อนออกมาม
1: ี
0: น้ำหนักลดมีเบื่ออาหารมีไข
1: ้
0: ถ้ามีอาการรวมๆแบบนี้ผมก็ไปประกันสังคมรักษาสิทธิ์ข้าราชการก็ไปมีสิทธิ์อะไรหรือว่าประกันชีวิตคุณก็ไปเลยนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าหนักละคุณไปโรงพยาบาลดีกว่าไม่ต้องไปตามคลินิกดีกว่านะไปรักษาแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็คนในครอบครัวหรือว่าในชุมชนนะคะสมมติว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยเป็นตรวจเจอว่าเป็นวัณโรคก็อย่าเพิ่งตกใจนะสามารถใช้ชีวิตในครอบครัวได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอหรือจามแต่ว่า เคยมีพี่ชายของเพื่อนเนี่ยตอนนั้นเขาป่วยแล้วเขาก็พอป่วยร่างกายมันอ่อนแอปรากฏว่าไปเจ อไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาแล้วก็คุณหมอเนี่ยคือต้องกินยาตามโดสแล้วก็มีหลานเล็กๆที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยประมาณ5เดือนหลานเนี่ยคือในบ้านต้องไปตรวจหมดเลยเพราะว่ามีพี่สาวมีพี่ชายเป็นใช่ไหมพี่สาวก็ต้องกินยาเขาเรียกว่ากินยากันวัณโรคหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่คุณหมอจ่ายให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกินยาด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดกันพอครบปุ๊บทุกคนโดสปุ๊บก็ตรวจโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ในบ้านเนี่ยต้องเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศสม่ำเสมอเพราะเวลาติดเชื้อมาแล้วเนี่ยผู้ป่วยนะคะเขาจะแยกเลยแยกห้องแยกห้องน้ำแยกเครื่องครัวทุกอย่างแยกเบ็ดเสร็จเลยก็กินแบบกินใครกินมันไปเลยแบบนั้นนะคะคือเป็นการเซฟทำความสะอาดบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยได้จะบอกว่าวัณโรคเนี่ยไม่ได้ติดต่อผ่านการจับมือหรือว่าใช้ของร่วมกันแต่ว่ามันอาจจะมาจากการไอรถอยู่ในอากาศไงและอากาศสมมติว่ามันไม่มีการถ่ายเทอ่ะมันอยู่ในนั้นน่ะมันก็ไม่โอเคนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาที่คนในครอบครัวหรือว่าคนในสังคมในที่ทำงานก็ตามเจ็บป่วยเป็นโรคที่แบบมันฟังดูแล้วมันน่ารังเกียจเนาะเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยนะคนเป็นวัณโรคไม่อยากอยู่ใกล้เรากลัว
1: มันน่ากลัวมากเลยนะ
0: เราก็ไม่อยากอยู่ใกล้เรากลัวเขาบอกว่าอย่าไปตีตรานะคะลดการตีตราให้ได้แล้วก็เลือกอย่าไปเลือกปฏิบัติให้กำลังใจน
1: ะ
0: ไม่มีการตีตราอะไรทั้งสิ้นนะคะจะได้ให้เขาได้อยู่ในสังคมได้เพราะว่าถ้าเขากินยาตามโดสแล้วก็ดูแลสุขภาพดีก็ดีนะคะวัณโรครักษาได้นะไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายนะคะเพราะฉะนั้นฟังใหม่เข้าใจใหม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายรักษาได้เราไม่รังเกียจกันไม่ตีตรานะคะไปด้อยค่าเขาไม่ได้ไปบูลลี่เขาไม่ได้เลยให้โอกาสในการเรียนการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมนะคะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นคนที่ปกติทั่วๆไปเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องเซฟตัวเองคือสวมหน้ากากนะไหมก็เหมือนกับว่าคนที่ป่วยที่ติดโควิดมากยิ่งสมัยแรกๆคุณจำได้ไหม
1: โอ้โห
0: ใครติดโควิดเนี่ยสงสารนะสงสารตัวเองเหมือนกันคือคนรังเกียจ
1: เอางี้ดีกว่า
0: คือตอนนั้นน่ะ
1: แต่ตอนนั้นเชื้อมันก็แรงแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโรคมันก็ยังใหม่แหละ
0: คือเขาไม่ได้รังเกียจแบบนั้นคือคนกลัวว่าจะติด
1: ใช่
0: ทีนี้ทุกคนสามารถหายได้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเข้าใจว่าคนที่เป็นวัณโรคคือมันอยู่กับตัวไปจนวันตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณหมอบอกว่ามันรักษาหายได้นะมันมาจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ครอบครัวคนในชุมชนก็ต้องร่วม

0: ันนะคะร่วมกันสนับสนุนเรื่องของการเข้าสู่การรักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้คนในชุมชนหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยโดยที่ไม่มีการดูแลไม่มีการเยียวยาใส่ใจเลยนะคะครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะดูแลเรื่องของการกินยาเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าวัณโรครักษาได้อยู่ที่ว่ารู้เร็วรักษาได้หยุดการแพร่เชื้อเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนเนี่ยด้วยการกินยาให้ครบต่อเนื่องให้ครบตามโดสที่คุณหมอบอกนะก็จะช่วยได้แล้วก็บุคลากรที่สำคัญก็คืออ่ะคนในครอบครัวก็ต้องเป็นคนในครอบครัวเนาะแล้วก็ชุมชนก็จะมีผู้นำชุมชนและที่สำคัญที่สุดมีอสม.ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเรามีอสม.อสม.เหมือนกับว่าทางการแพทย์ด่านแรกของหน่วยงานทางการแพทย์เลยนะที่จะคัดกรองที่จะดูแลเรา
1: ช่วยนะบุคลากรในพื้นที่ที่รู้จักทุกบ้าน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้นะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นภาพเลยว่าอสม.เขาจะมีมาเคาะประตูบ้าน
1: นะ
0: อาจจะแบบทุก2เดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมาเจาะเลือดตรวจวัดค่าอะไรนะค่าเลือดที่ว่าวัดเบาหวานเป็นข้อมูลแล้วเขาจะส่งข้อมูลนี้เนี่ยส่งต่อน่าจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอสม.เนี่ยเขาก็ทำงานตามหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะมีเก็บข้อมูลของลูกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดอสม.จะต้องรู้ว่าบ้านนี้บ้านนายกมีใครป่วยเป็นอะไรเป็นเบาหวานไหมเพราะฉะนั้นมันจะเช็คได้เลยว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวานกี่คนเพราะว่ามีการวัดแบบนี้ไงแต่เมื่อก่อนไม่มีนะคุณเมื่อก่อนมีอสม.ตอนเราเด็กๆจำได้ว่าอสม.เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนอบรมพ่อเป็นสาธารณสุขอำเภอเขาก็อบรมให้กับอสม.สมัยนั้นอสม.ไม่มีเงินเดือนเป็นอาสาสมัคร
1: แรกๆอะเน
0: า
1: ะ
0: เป็นอาสาสมัครเพิ่งมามีเงินเดือนตอนที่โควิด19
1: ใช่ก็
0: หลังจากโควิด19
1: พวกเขาพวกท่านเขาเขาทุ่มเทให้นะอสม.แบบว่าทุกคนน่ะ
0: แล้วคุณคิดดูตลอดที่ผ่านมาเป็น10 20ปี30ปีเนี่ยอสม.
1: ทำด้วยใจ
0: บทบาททำด้วยใจทั้งนั้นเลยก็ควรที่จะได้รับเงินเดือนอันนี้เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.มีบทบาทสำคัญเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเจ็บป่วยอะไรถ้าไม่เข้าใจอะไรถามอสม.ก่อนเลย
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: แล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเอาไปถามต่อให้เนาะถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไร
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกตำบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ไปหาหมอทุกวันนี้ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลที่อำเภอละสมมติใครที่รักษาอย่างทุกวันนี้นะคะระบบการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะระบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิทธิของข้าราชการอย่างคุณพ่อเนี่ยรักษาเรื่องของโรคไตเนาะตรวจสุขภาพเสร็จไตเสื่อมตามกาลเวลาแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคไตนะเป็นไตเสื่อมเฉยๆอยู่ในระดับที่3เนี่ยมันเกินมานิดเดียวคุณหมอบอกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ว่าอาจจะต้องระวังแค่นั้นเพราะฉะนั้นน่ะการไปหาหมอปกติต้องไปในตัวเมืองใช่มั้ยโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่มหาราชเนี่ยทุกวันนี้ไม่ต้องระบบส่งต่อมาแล้วถ้าเป็นเบสิกแค่นี้ดูแลในเบื้องต้นหมอที่โรงพยาบาลอำเภอดูแลต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปเนี่ยคุณรอโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยคนไข้อ่ะโอ้โหแสนแปดเก้า
1: สบาย
0: คนไข้เยอะมากแล้วคุณหมอคุณหมอหนึ่งคนต่อคนไข้เท่าไหร่อ่ะหลักร้อยอ่ะ
1: คุณหมอก็ทุ่มเท
0: แล้วคนไข้วันวันเป็นพันๆคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการลดการทำงานลดการทำงานของบุคลากรได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของคนไข
1: ้ของตัวเราเองนะเดินทาง
0: แล้วก็เดินทางแค่อำเภอมาไม่เป็นอะไรก็ดูซิต้องกินยาไหมก็รับยาไปยกเว้นเสียแต่ว่ามันมีอาการผิดปกติหรือว่าเป็นโรคที่จะต้องดูแลต่อเนื่องอย่างโรคกระดูกที่คุณพ่อต้องผ่าตัดมาแล้วการดูแลต่อมลูกหมากเนี้ยครบวาระคุณหมอก็จะสมมติว่าไปโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยหนึ่งครั้งเสร็จครั้งต่อไปคุณหมอจะส่งต่อมาที่โรงพยาบาลอำเภอก่อนเพราะว่าดูลาดเราแล้วมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็หาหมอที่อำเภอสักสองครั้งปลายปีก็ค่อยไปหาที่โรงพยาบาลใหญ่แบบนี้นะคะนี่คือระบบการรักษาของประเทศไทยดีขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็เข้าถึงได้เยอะด้วยนะคะหมดเวลาแล้วหรอ
1: ค่ะคุณพูดเราก็เล่าข่าวสารแป๊บหมดเวลาแล้ว
0: 11นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงสุขภาพค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: มดพิษพิชาเพียร์เทเลอร์ค่ะพร้อมด้วยคุณโดสุประชัยจันตะและทีม Facebook Live นะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ุกวันจันทร์ถึงศุกร
1: ์ Metro Lifestyle Metro Lifestyleสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงิน

0: ทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
1: นางสาวคิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานปิโนเทรน2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR Eastสนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า 1,500,000 เรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
0: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
1: นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
3: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี
1: ้ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการณ์ปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่2ฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียน

0: ดำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงหน้าการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
1: รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวมาให้เกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
3: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
2: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือ Woo's Call และบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงิน นางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครอง

0: เงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซียเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3.7 แสนรายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปี ขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
3: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าโปโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพนิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
1: ระมัดระวังแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่าเป็นเรื่อง
0: ก็
1: จะ
0: ก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัคคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: 12นาฬิกา47นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชา

0: ป่าตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.02 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนส การผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtam.hackathon.tdtam.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นและทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพงละครพันทางเป็นการนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีมาปรับปรุงบทและผสมผสานท่ารำท่วงทำนองดนตรีเครื่องแต่งกายรวมถึงภาษาของต่างชาติโดยเรื่องพระลอได้นำเพลงสำเนียงลาวมาผสมผสานกับละครไทยได้อย่างลงตัวค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปรับฟังและรับชมการแสดงประกอบบทเพลง5เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันทางเรื่องพระลอได้แก่เพลงยอยศพระลอหรือเหล่ากระทบไม้เหล่าเจริญศรีเหล่าเล่นน้ำเหล่าครวนเหล่าจ้อยและปิดท้ายด้วยเพลงเหล่าสวยรัว

ายการแววหวานตำนานเพลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นซึ่งเป็นสุดยอดบทเพลงเดี่ยวขั้นสูงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าส้อยลึกซึ้งและทรงพลังผ่านเสียงแหลมกังวานของซอด้วงค่ะโดยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้ขยายมาจากเพลงพญาโศก2ชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย

อยุธยาโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4พร้อมทั้งได้คิดค้นระบบทางเดี่ยวเป็นต้นแบบไว้และในยุคต่อมายังมีครูดนตรีทางเครื่องสายที่ได้นำทำนองหลักมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับซอด้วงโดยเฉพาะอีกหลายท่านค่ะโดยมีเทคนิคหรือกลวิธีพิเศษขั้นสูงที่นักซอด้วงใช้ในการเดี่ยวถึง16กลวิธีเพื่อรีดเร้นอารมณ์สะเทือนใจออกมาอย่างเช่นการรูดนิ้วสะบัดนิ้วพรมนิ้วและสะอึกคันชักค่ะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงจากครูฉลวยจิยะจันทร์โดยคุณณัฐวิทย์จิยะจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นไม่ใช่แค่การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของซอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ้ลาวสามชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะสองชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวันนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ้ลาวสามชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ One Map จัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่
8: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดทุกทีปริศนาขวัญแสนโศกรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
9: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชายชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจัก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100 ลำให้ประชา

0: ชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
2: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมาสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอโนนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอโนนสะอาดอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำอำเภอพรหมคีรีอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาเขตหนองแขมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: จนชาวนารู้สึกว่ามันขาดซึ่งที่พึ่งก็เลยมาพึ่ง NBT รวมใจของเราน้องฝนเนาะ
2: ค่ะพี่
1: เมื่อวานนี้ก็เลยให้ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยลูกสาวหรือลูกชาย
3: ไปส่งเอกสารนะจ๊ะ
1: ลูกกับผู้หญิงผู้ชายครับ
3: ไม่มีลูก
1: ใครอะไปส่งให้นะเมื่อวาน
3: เมื่อวานไปดูเองไปกับหลานกับน้องชาย
1: ไปส่งแล้วนะเมื่อวานนะ
3: จ้ะ
1: ไปส่งที่ไหนครับ
3: ที่จังหวัด
1: ที่จังหวัดส่งถึงใครครับ
3: ไปส่งถึงตอนแรกไปหาคุณปานทีนี้เจอแล้วไปเจออีกคนนึงแล้วเขาก็ไปเรียกคุณปานมา
1: ไม่ละครับว่าหนังสือนะทำถึงใครครับในหนังสือนะเรียนใครครับ
3: เรียนถึงผู้ว่าน
1: ั่นแหละเรียนผู้ว่านั่นแหละครับหนังสือตัวอย่างที่เราส่งในประทับตารับแล้วเน
2: าะ
1: ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องให้นะครับว่ามีหญิงชาวนาคนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการขุดบ่อทรายและทำให้แปลงนาข้าวของป้ากี่ไร่ครับ
3: มันทั้งหมด3ไร่จะแบ่งไปที่ทางงานกัน20กว่าน
1: ะแปลงนาข้าว3ไร่ของป้าเนี่ยนะครับทรุดพังเสียหายลงบ่อทรายเขาไปแล้วนะครับไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครจะไปฟ้องไปร้องก็เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดานะครับก็ต้องอาศัยอำนาจของท่านผู้ว่าช่วยเหลือดูแลนะครับตามข้อกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมนะป้านะ
3: ค
1: ่ะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถ้าไปยื่นหนังสือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหรือไม่ติดต่อกลับมาภายใน7วันป้าบอกผมมาอีกนะ
3: จ้ะ
1: จะได้ตามเรื่องกันนะครับสวัสดีครับป้าครับ
2: สวัสดีครับป้า
3: ขอบคุณโลกใบนี้ยังมีคุณถนอมกับคุณน้ำฝนกับคุณจิตนี่ติดนานานคุณป้าลินชลายเลย
1: ครับป้าครับขอบคุณครับป้าครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ครับป้ารู้ว่าป้าทุกข์นะ
2: ฟังเสียงแกดูมีความหวัง
1: ครับเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยแหละนะสิ่งที่ทำให้เราทำงานตรงนี้อยู่ได้ก็เพราะว่ารู้ว่าเขาทุกข์นะ
2: ค่ะ
1: ฝนครับ
2: ค่ะ
1: คุณเจ็บเขาเจ็บเราต้องเจ็บเขาปวดเราต้องปวดเขาร้อนเราต้องร้อนเขาหนาวเราต้องหนาวเขาเจ็บเขาปวดเขาร้อนเราต้องให้มากกว่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไปกับเขาเนี่ย
2: ค่ะ
1: เราก็ทิ้งเรื่องเขานะไม่สนใจนะ
2: ใช่แต่นี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะที่ยังเห็นรายการของเราเป็นที่พึ่งต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
1: ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับวาดหวังและตั้งใจที่จะให้ NBT เป็นที่พึ่งแบบ2ทางสื่อสารไปถึงชาวบ้านข่าวรัฐบาลหน่วยงานมีอะไรช่วยชาวบ้านก็บอกไปชาวบ้านมีปัญหาก็ส่งมาเราเป็นข้อต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: โซ่ข้อเท่าไหร่นะข้อกลาง
2: ข้อกลางครองใจ
1: ครองใจ
2: ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางรายการนะคะถ้าแก้ไม่ได้ก็ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานกันนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสันติค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณสันติจากกรุงเทพนะคะมีปัญหาปรึกษานิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลางบางรายการไม่เป็นธรรมเหรอคะ
4: ถูกกับ
1: ค่าส่วนกลางนิติบุคคลคอนโดหรือหมู่บ้านครับ
4: คอนโดครับคอนโด
1: ค่าส่วนกลางมีปัญหายังไงอะครับ
4: คือไอ้ตั้งแต่ปี57อะกลุ่มลูกบ้านมีร้องตรวจสอบกรรมการนิติบุคคลแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้แจง
1: ครับ
4: คือปัญหาใหญ่ก็คือมันเรื่องอยู่ 7-8 ข้อแล้วเขาไม่ยอมชี้แจงแล้วตอนนี้เขากำลังเก็บเงินค่าส่วนกลางแล้วมีเขาแจ้งว่าขึ้นราคาจากเดิมที่เก็บ14เป็น22แต่เราดูแล้วมันไม่ถูกต้องผมเลย
1: ต่อตารางเมตร
4: ราคาเดิม
1: ครับ
4: ครับ
1: ทีนี้คุณจ่ายไหมเพราะเขาเพิ่มคุณจ่ายไหม
4: อ๋อไม่จ่ายครับเพราะเขายังไม่ชี้แจงครับ
1: ไม่ชี้แจงส่วนตัวคุณหรือว่าไม่ชี้แจงต่อที่ประชุม
4: ในที่ประชุมที่เราสอบถามแล้วตรวจสอบถามมาโดยตลอดแหละครับ
1: แล้วพอคุณไม่จ่ายแล้วปัญหาคืออะไรครับที่จะถาม
4: คือตอนนี้อย่างเราจ่ายเดือนกันยาแต่เวลาเขาออกบินเขาไปออกเป็นเดือนเป็นปี15ออกปี26เป็นปี15ครับ
2: ปี26
4: คือ26คือปีนี้ไอเราจ่ายของเดือนกันยาปีนี้ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
4: แต่เขาไปลงว่าเขาไปรับเงินเราเป็นปี15
2: ย้อนไปเหรอคะ
4: ถูกครับย้อนไป10กว่าปีก่อนตั้งแต่มีปัญหานะ
1: เท่ากับว่าเราที่ยังไม่เคยแสดงว่าคุณไม่จ่ายมาหลายปีแล้วสิ
4: ไม่คือจ่ายในราคาเดิมไอ้ที่ว่าส่วนต่าง200กว่าบาทที่เขาแจ้งว่าจะเก็บเพิ่มอ่ะคือเขาไม่ยอมชี้แจงเรา
1: เอาอย่างแล้วจะถามว่าไงครับทีนี
4: ้ไม่คืออันนี้เราชี้แจงแต่ว่า
1: ไม่ครับพี่โทรมาถามรายการเนี่ยพี่จะถามคำถามอะไรอ่ะครับ
4: ก็คือรายการที่เขาออกบินมันไม่ถูกต้องนะครับที่ผมก็ร้องตรวจสอบไปทางสคบ
1: มันไม่เกี่ยวกับสคบโดยตรงนะเรื่องนี้นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเกี่ยวกับ
1: มันเป็นการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับ
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อขัดแย้งมีข้อโต้แย้งกันของลูกบ้านหรือของสมาชิกคอนโดเนี่ยเราต้องนำเสนอต่อที่ประชุมนิติบุคคลซึ่งมีการประชุมประจำนะครับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเราก็ต้องแย้งกันตรงนั้นทีนี้กฎระเบียบใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าส่วนกลางนะครับนิติหรือผู้จัดการนิติจะมาเก็บเอาเองตามใจชอบไม่ได้มันต้องเป็นมติของคณะกรรมการนะครับของนิติบุคคล
4: อาคารชุดลูกบ้านกับกรรมการ
1: เมื่อเป็นมติกำหนดมายังไงเราก็ต้องชำระตามนั้นทีนี้ถ้าเราพอมีมติและเราไม่ยอมรับมติเราทำหนังสือไปถามให้เขาชี้แจงและเขาไม่ชี้แจงแล้วเราไม่จ่ายถูกต้องไหมครับ
4: ถูกครับถูกครับ
1: พอเราไม่จ่ายมันจะเข้าทางว่านิติบุคคลเขาอาจจะฟ้องพี่ขายห้องชุดของพี่ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็เบี้ยปรับเนี่ย
4: เดี๋ยวผมแจ้งก่อนถ้าเกิดเขาชี้แจงผมก็จ่ายผมก็ยินดีจ่ายครับ
1: พี่ครับมันพี่สันติครับเดี๋ยวนะคือถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่เป็นตัวตั้งนั่นน่ะผมว่าพี่น่ะเสียเปรียบแต่ถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่ว่าคุณต้องชี้แจงผมก่อนมันจะต้องเป็นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการของลูกบ้านนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาผมว่าเขาไม่จำเป็นคืออันนี้ถามผมนะพี่นะผมก็อยู่ในโครงการแบบนี้เหมือนกันนะ
4: ครับผม
1: คือเราสงสัยในมติได้ให้เขาชี้แจงถ้าเขาจะชี้แจงผมว่าเขาอาจจะชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้เพราะถือว่าเป็นมติของลูกบ้านแล้ว
2: ค่ะ
1: เพราะงั้นนิติก็จะทำตามมติของลูกบ้านที่ออกมาถ้าเราไม่ทำตามและเราไม่ชำระถ้าเราไม่ชำระมันจะเขาจะฟ้องเราเอาห้องชุดของเราไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินค่าส่วนกลางได้แล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องไปชี้แจงกันในศาลไปแก้กันในศาลซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปอะครับพี
2: ่ค่ะ
4: อ
2: ่
4: าฮะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเขาประชุมนิติประชุมกรรมการไม่ใช่ดิเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเป็นลูกบ้านเวลาเขาประชุมลูกบ้านเราก็ต้องเข้าประชุมมีปัญหาเราก็ต้องเสนอในที่ประชุมนั้น
4: คือผมเข้าประชุมทุกครั้งครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะ
1: พี่สันติผมไม่มีเวลามากพอที่จะคุยเรื่องนี้ยาวๆนะพี่นะผมคิดว่าพี่เสียเปรียบครับ
4: อ๋อครับผม
1: ใช่ครับพี่ยืนยันว่าถ้าเขาไม่ชี้แจงพี่และพี่ไม่จ่ายพี่จ่ายราคาเดิมแล้วเขาเรียกมาราคาใหม่พอถึงเวลามันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะฟ้องพี่ได้นะผมบอกให้พี่ได้ทราบตรงนี้ก่อนนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ถ้าพี่มีปัญหาเนี่ยพี่สอบถามเรื่องนี้กับกรมที่ดินครับพี่เขารับผิดชอบโดยตรง
4: ไม่คือที่ดินแหละเป็นตัวทำเรื่องหายครับผมแจ้งไปอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วครับ
1: ไม่เหรออย่าไปถึงไกลขนาดนั้นเนี่ยมันเขาไม่มาดูเรื่องของเราคนเดียวหรอกพี่
4: ทั้งไอ้เรื่องนี้ผมถึงอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วนะครับ
1: อ้าวถ้าพี่ไปถึงนั้นแล้วข้ามผมไม่ได้เลยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ไปไกลแล้วนะ
2: ไม่รู้แกต้องการถามอะไรอ่ะคือ
1: แกจะ
2: เรื่องเวลานะ
1: แกจ่ายราคาเดิมเขาคิดราคาใหม่ๆแล้วจ่ายราคาเดิมพอจ่ายราคาเดิมพอจ่ายไปปั๊บก็ต้องคิดย้อนหลังไป
2: ค่ะ
1: เพราะงั้นแกจะถูกฟ้องอ
2: ่
1: ะ
2: แกบอกแกไม่ยอมจ่ายราคาใหม่ถูกไหม
1: ถ้าเราไม่ยอมเลยเรามีสิทธิ์ไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยถึงตอนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะครับเพราะว่าเวลาเขาฟ้องก็ฟ้องขายเลยนะ
2: ใช่พี่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะ
1: หลายครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ชำระนะครับค่าส่วนกลางนะค่าชำระไม่เกินอันนี้ก็จะโดนค่าปรับไม่เกิน ถ้าค้างไม่เกิน6เดือนเนี่ยโดนค่าปรับเพิ่มเนี่ยถึง 12% เดี๋ยวถ้าเกิน6เดือนเนี่ยโดน 20% เลย
2: อันนี้คือของ
1: อันนี้ตามระเบียบกฎหมายเลยนะ
2: นิติที่เป็นของคอนโดหรือของหมู่บ้าน
1: เหมือนกันหมด
2: ทั้งหมดรวมกัน
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้อง
1: เมื่อวานในเรื่องของคุณลุงจำได้ไหมที่แกอยู่กำแพงเพชรจำได้ไหม
2: ค่ะประเด็น
1: ที่ลุงอะไรแล้วอ่ะเมื่อวานที่แกมาถามว่าแก

0: บอกลูกชายเคยมีคดีเคยมีคดีเขาเคยโดนจำคุกไม่โดน
1: อ๋อ
0: โดนกี่ปี2ปีคดีอะไรยาเสพติดยุ่งแหละสิแล้วลุงล่ะบอกลุงยังไม่เคยลุงไม่เคยถ้าอย่างนั้นแล้วลุงจะประกันตัวลูกไหมก็ไม่ต้องประกันนะไม่อยากยุ่งยากเงินก็ไม่มีก็เลยถามลุงว่าแล้วไปเอาเครื่องสูบน้ำเขาทำไมอ่ะฮะแล้วไปเอามาด้วยวิธีไหนเครื่องสูบน้ำเขาสูบน้ำใส่นาข้าวไงไปเอาวิธีไหนอ่ะแกบอกว่าเอารถเอารถไถนาน่ะเอารถไถนาเดินตามนะชาวบ้านน
1: ะ
0: ไปลากเขามาเลย
1: โอ้โห
0: โอ้ยบอกลุง
1: ปวดหัวเลยนะ
0: ไปลากเขามาเลยแล้วไปทำยังไงได้ยังไงแกก็บอกว่าอยากเอามาสูบน้ำใส่นาบอกเอ้าสูบน้ำทำไถนาแล้วทำไมไม่ซื้อเอาล่ะเครื่องเท่าไหร่ 2,800 เอ้าทำไมไม่ซื้อแกบอกไม่มีตังค์
1: ไม่มีตังค
0: ์ไม่มีตังค์ก็เลยพาลูกชายเอารถไอ้ไถเดินตามไปลากเขามา
1: ไปขโมยร่วมกัน
0: โอ้นั่นนี่อันนี้ตั้งใจไปตั้งใจไปถ้าเดินผ่านเห็นอยากได้ก็แบกมาก็ยังพอเข้าใจนะ
1: อันนี้
0: ไปเห็นปั๊บยกไม่ไหวเอารถไปลากมา
1: วางแผนไว้แล้วใช่ไหม
0: แล้วผู้เสียหายเขาว่าไงผู้เสียหายเขาไม่ยอมเจรจาบอกทำไมเขาอยากให้เราติดคุกอย่างเดียวเลยเขายืนยันตกลงจะประกันไหมเอาไม่ประกันแล้วจะยังไงก็ได้เอางั้นเอางี้ยอมรับสารภาพยอมรับสารภาพ
1: เมื่อวานพี่ก็แหน
0: ะได้เท่าไหร่แค่ไหนแค่นั้นลุงอาจจะได้รอลงอาญาแต่ต้องเสียค่าปรับนะเพราะมีโทษปรับนี่เนาะ
1: ยังไงก็ต้องเสีย
0: ลักทรัพย์กลางคืน2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์กลางคืนโทษมันหนักนะ
1: หนักกว่ากลางวัน
0: ถ้าจำคุกไม่เกิน10ปีก็อาจจะได้รับรอลงอาญาได้ถ้าคนหนึ่งก็คือไม่เคยต้องโทษมาก่อนลดกึ่งนึงเหลือ5แล้วก็ยอมรับสาภาพอีกอาจจะลดลงมาสัก2ปี3ปีนะจำคุกน
1: ะ
0: แต่รอลงอาญาได้แต่ว่าโทษปรับน่ะสิ
1: ต้องเสีย
0: ทีนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับโดนอะไรอีกไหม
1: โดน
0: กักขังแทนค่าปรับวันละ500อีก1ปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: นะ
1: แล้วทำยังไงล่ะ
0: อย่าขโมยต่อไปย้ำว่าอย่าขโมยเขาอีกนะใครก็ตามคิดจะขโมยก็อย่าขโมยเขาอีกนะครับ
1: ไปสายคุณชนะนะ
0: ครับพี่ชนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ชนะทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินคาบเกี่ยวกับเขตป่ารังวัดมาแล้ว2ปียังไม่ได้รับโฉนดเหรอคะ
2: รังวัดแต่ปี64ครับ
1: 64แล้วเหรอนี่69แล้วนะ
2: ครับไปขอไปคือมันผ่านมติคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินสาขากุดชุมจังหวัดยะโสแล้วครับที่ส่งกัน2ปีนี่คือส่งเรื่องไปให้แต่กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศครับ
0: ก็อ่านแล้ว
2: นี่มันจะมี7ลายครับที่ออกไปนะครับคือออกกันหมดแล้วออกโฉนดเรียบร้อยแล้วใบเสร็จไปเสร็จจ่ายเงินกันทั้งนั้นแหละครับ
1: มัน
2: เหลือแค่ว่าส่งทางสำนักงานที่ดินเนี่ยยโสธรจังหวัดยโสธรน่ะจะส่งให้กรมที่ดินน่ะ2ปีแล้วครับเพื่ออ่านแปลครับภาพถ่ายทางอากาศยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับ
0: เดี๋ยวครับ
2: ครับ
0: พี่พูดเนี่ยขั้นเป็นไปตามขั้นตอนพี่ชนะก็รู้โอเคนะ
2: ครับคร
0: ับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรส่งเรื่องไปกรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วหรือยัง
2: เขาถามเขามันออกเดิมเนี่ยมันพื้นที่เดิม
0: มันแป๊บเดียวครับพิชนะพิชนะ
2: ประชุมส่งวันที่14มีนา67ครับ
0: ทางสาขาส่งไปที่กรมที่ดินมีนา67ใช่มั้ย
2: ส่งไปสำนักงานจังหวัดยโสธรครับ
0: ไปจังหวัดไปมีนา67แล้วตอนนี้จากจังหวัดไปถึงกรมหรือยังรู้หรือไม่รู้ตอนนี้
2: ผมไปสอบถามดูแล้วเขาตอบด้วยคำพูดเฉยๆครับเพราะยังมีหนังสือบอกผมเลยเขาว่าส่งไปให้แล้ว
0: แต่ยังไม่ลงกลับมาใช่ไหม
2: ใช่ครับยังไม่กลับมาจังหวัดจังหาผู้ว่าเลยครับ
0: โอเคครับเอาอย่างนี้นะพี่ชนะนะ
2: ครับผม
0: ทุกท่านครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องของการติดตามทวงถามความคืบหน้าในการขออนุมัติขออนุญาตหรือกรณีดังกล่าวนี้ก็คือการขอออกรังวัดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับรังวัดออกโฉนดที่ดินนะครับทีนี้เวลาเราไปถามด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ก็จะตอบด้วยวาจ
1: า
0: เราฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาพูดสั้นบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็กลับมางงๆไอ้งงตั้งแต่จากเขามาแล้วล่ะแล้วตกลงมันยังไงอ่ะ
1: ก็ยังงงอยู่
0: พองงมาก็มาถามเราทีนี้มันถามเราเนี่ยผมก็ไม่อยากถือวิสาสะว่าเดี๋ยวจะโทรไปถามเจ้าเนี่ยที่ดิน

0: เมื่อไรจะออกให้เขาเนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เยอะและถ้าทำทุกรายก็ไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยก็อยากให้พี่ชนะเนี่ยทำหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยื่นที่เจ้าพนักงานที่ดินนะยโสธรสาขาม
1: ันเป็นอย่างที่คุณถนอมพูดแหละครับคือหนังสือป่าหน้าตัวนี้มันจะออกจากสำนักสัก
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยว
1: ประชุมครับ
0: พี่ชนะฟังผม
1: หนังสือทวงถามนะครับ
0: พี่ฟังผมนิดหนึ่งพี่ทำไปแล้วเหรอครับ
1: ครับทำไปแล้วผมไปตามก็เอาหนังสือจากสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมน่ะไปทวงถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดครับมีหนังสือตราชการพร้อมครับไม่ใช่ถามด้วยวาจาครับ
0: แล้วเขาตอบมาเป็นหนังสือไหม
1: เขาไม่ได้ตอบมาเป็นหนังสือเขาบอกว่าส่งไปแล้วครับแต่
0: เขาต้องตอบถ้าเราถาม
1: ปีแล้วครับ
0: ถ้าเราถามเป็นหนังสือต้องตอบเป็นหนังสือครับไม่งั้นมันจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ใช่ครับผมไม่ถาม
0: เพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยพี่ชนะ
1: ยืนยันครับ
0: พี่ชนะ
1: ถือยืนยันครับ
0: ดังนั้นเนี่ยนะเราจะไม่โต้กันไปโต้กันมานะมันจะเสียเวลาคนอื่นเขารออยู่นะพี่นะแบ่งเวลาให้ผมเหลือสักครึ่งนาทีให้จบนะ
1: ครับผม
0: พี่ทำหนังสือสอบถามเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกทีแล้วขอให้ตอบพี่ภายใน7วันแล้วเรื่องนี้ไม่ช้าเอ้ยไม่นานครับเอ้ยไม่โทษทีเรื่องนี้ไม่เร็วครับพี
2: ่
0: เรื่องอ่านแปลภาพถ่ายมันทั้งประเทศต้องมานี่หมดเลยมากรมที่ดินหมดเลยวันก่อนเราคุยที่สุราษฎร์ธานีทีนึงแล้วเรื่องนี้นะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะปัญหาเดียวกันเลยนะครับที่สุราษฎร์ธานีเขาก็ส่งมาอ่านแปลภาพถ่ายนะครับทางอากาศที่กรุงเทพแล้วก็ต้องรอเขาต้องรออย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ากรมเขาจะอ่านเมื่อไหร่จะแปลให้เมื่อไหร่พออ่านเสร็จปั๊บเขาส่งกลับมาที่จังหวัดนะกลับมาแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการอีกนะครับหรือบางทีเขาอาจจะไปสอบเพิ่มอีกนะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพี่ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปถามอีกทีนึงนะครับแล้วระบุในหนังสือว่าขอให้ตอบนะขอให้ตอบภายใน7วันว่าขณะนี้เรื่องของข้าพเจ้าไปถึงไหนอย่างไรเหตุใดจึงล่าช้าหากไม่ดำเนินการไม่ตอบให้ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองต่อไปห้อยท้ายลงชื่อเซ็นชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่นะผมคุยตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ห้อยท้ายทุกครั้งเลยครับเหตุผลที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือเหตุผลที่เราจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง
2: ค่ะ
0: และเจ้าหน้าที่ถ้าถูกฟ้องศาลปกครองมันจะมีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาไงเขาจะตอบแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้ชาวบ้านก็อุตส่าห์ทวงถามไปแล้วทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรคุณรับหนังสือเวลาไปยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยดูตัวอย่างของป้าดารณีเมื่อกี้ไหมที่ไปยื่นที่จังหวัดนครปฐม
2: เม
0: ื่อ
2: ก
0: ี้
2: มีตัวอย่างหนังสือ
0: เจ้าหน้าที่ต้องรับเสร็จปั๊บเอาสำเนาคู่ฉบับเนี่ยนะเราเวลาเราไปยื่นหนังสือเราถ่ายไปเป็นฉบับคู่เสร็จปั๊บยื่นให้เขาทั้งสองฉบับนะมีหลักฐานเขารับเสร็จปั๊บก็ต้องประทับตรานะครับว่าหน่วยงานรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รับหนังสือยังไงนะครับใครเป็นคนรับนะแล้วคู่ฉบับเราก็ถือกลับม
2: า
0: เราจะได้กลับไปตามเรื่องได้ถูกว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนแล้ว
2: และเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับ
0: ใช่ไม่งั้นไปตามเจ้าหน้าที่ตามไม่ถูกบางทีไปหาเจ้าหน้าที่บอกให้มายื่นเมื่อไหร่
2: ยื่นกับใคร
0: ไอ้เราก็ไม่มีหลักฐานนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำกับราชการ
2: ต้องฝากไว้
0: ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะติดต่อคุณ
0: สง่าจากบุรีรัมย์นะบอกว่าทางเข้าบ้านมีใครอ่ะเข้าออกลำบากติดต่อไปที่อบต.แล้วไม่ได้การช่วยเหลือเลยทางเข้าออกลำบากอันนี้ก็แสดงว่าที่น่าจะ
2: ไม่มี
0: ปัญหาถนนหนทางอันนี้ก็คือให้เข้าใจนะระหว่างท้องถิ่นนะถ้าถนนหนทางในท้องถิ่นมันชำรุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเนี
2: ่
0: ยไม่มีงบประมาณอบต.ไม่มีศักยภาพที่จะทำ
2: ฟันธงเลยนะ
0: เวลาไปขออบจ.ก็ต้องดูว่าพรรคพวกหรือเปล่าจะตั้งงบก็ช้าชาวบ้านก็ต้องทำใจนิดนึง
2: นี่พูดเรื่องจริง
0: อันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังว่าไม่งั้นมาโทรมาหารายการเราแล้วบอกขอถนนนั้นชำรุดเนี่ย
2: คุณกิจรอแป๊บนึง
0: อบจ.ก็จะอบต.ก็จะเอาแค่สบายใจก็โอเคบรรจุเข้าแผนแล้ว
2: เ
0: ข้าแผนงบประมาณมาแล้วแต่ไม่รู้มีงบประมาณมาทำปีไหน
2: และไม่รู้จะทำตอนไหนด้วย
0: ใช่
2: ไปสายคุณกิจต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิจ
3: สวัสดีครับ
2: คุณกฤตจากกรุงเทพนะคะบัตรเครดิตถูกยึดรถโดนธนาคารฟ้องจะโดนธนาคารยึดทรัพย์เพิ่มไหมอันนี้มีเรื่องมาเป็น10ปีแล้วเหรอคะคุณกฤตคะคุณกฤตปิดทีวีก่อนนะเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าฟังจากคู่สายที่เราคุยกับคุณกฤตนะ
0: ลุงกฤตอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย

0: 67ครับ
1: เสียงเหมือนกับไม่สบายหรือเปล่าครับ
0: เสียงมัน
2: ไม่สบายค่ะพี่
1: ป่วยไม่สบายหรือเปล่า
2: อังกฤษไม่สบาย
1: มีคนคุยแทนมีคนคุยแทนไหมครับ
0: เดี๋ยวผมจะคุย
2: แกเป็นพาร์กินสันน่ะพี่ยังไงดีอ่ะ
1: จะถามเรื่องบัตรเครดิตเหรอ
0: ครับ
1: ถูกฟ้องได้ยังครับ
0: ฟ้องมา7ปีครับ
1: ฟ้องมา10ปีแล้ว
3: คุณกีดให้แฟนมาคุยแทนไหมคะคุณกีดแฟนรู้รายละเอียดใช่ไหมคะ
1: เอาคนอื่นมาคุยแทนได้ไหมสะดวกไหม
0: ไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกเดี๋ยวผมค่อยโทรไปคุยส่วนตัวนะทีมงานต้องดูด้วยนะว่าถ้าท่านไม่พร้อมที่จะสื่อสารนะเดี๋ยวค่อยคุยหลังไมค์นะครับเปลี่ยนสายนะครับนะเดี๋ยวผมโทรไปคุยเองนะครับ
3: อันนี้เรื่องบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้อง
1: ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นประการใดเป็นหัวเรื่องมาให้จากทีมงานเฉยๆเนาะ
3: ค่ะ
1: คุณประพันธ์จากนครราชสีมามีลูกคนแรกแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาต่อมาค่อยมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังอยากถามว่าลูกคนแรกคือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พ่อสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรเกิดขึ้นบุตรจะเป็นลูกของแม่คนเดียวตามกฎหมายพ่อจะไม่ได้เป็นพ่อที่ชอบโดยกฎหมายต่อมาพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเลยครับ
3: ทั้งของพ่อและแม่อ
1: ัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: ค่ะ
1: นะอัตโนมัตินะครับ
3: ค่ะ
1: พี่ประพันธ์โอเคไหมเข้าใจนะพี่ประพันธ์ตอบพี่ประพันธ์นะที่ถามมาจากนครราชสีมานะ
3: ค่ะ
1: ลูกที่เกิดกับพ่อกับแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่คนเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าพ่อจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรแต่กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อกับแม่มาจดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร
3: โดยอัตโนมัติเลยนะ
1: ใช่ครับ
3: ค่ะคุณสมบัติถามว่ามีที่ดิน10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนให้3ไร่แต่ไม่ยอมโอนคืน
1: เนี่ยถามผมก่อนผมไม่โอนหรอก
3: โอนไปแล้วใช่ไหม
1: ก็อ้อยข้าปากช้างแล้ว
3: เออแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร
1: ไม่เข้าใครออกใคร
3: จริงพี่
1: เรื่องยืมตังค์กันนี่ก็ไม่คืนเบี้ยวกันเนี่ยตั้งแต่ยืมเงินกยศ.ก็ไม่จ่าย3เท่าไหร่ 3.6 ล้านคนกู้กยศ. 2.6 ล้านไม่จ่าย
3: ไม่จ่ายจ่ายแค่ล้านเดียวแล้วก็ตามตัวไม่เจอด้วย
1: ถ้าไม่อยากจะทะเลาะกับใครก็อย่าให้ใครยืมตังค
3: ์แต่ถ้าอยากจะทะเลาะล่ะ
1: ถ้าไม่อยากจะถ้าไม่ชอบหน้าใครไม่อยากให้เขามาวอแวยุ่งเกี่ยวกับเราก็ให้เขายืมตังค
3: ์
1: เพราะเขาจะหายจากชีวิตเราไปเลย
3: จริงเป็นเรื่องวุ่นวายนะเป็นเรื่องที่รำคาญจิตใจนะ
1: ใช่
3: เพราะไม่ใช่เราไม่รู้สิพี่มันยิ่งโตยิ่งไม่อยากจะมันมีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรเพิ่มโดยเฉพาะ
1: ขัดแย้งกันเยอะ
3: เรื่องยืมเงินนะพี
1: ่แล้วเงินหนึ่งทอง
3: บอกเดี๋ยวฉันจะคืนวันนี้วันนั้นสรุปพอถึงวันนัดหมายคืนไหม
1: ไม่คืน
3: ทำสัญญาละกันยืมเงิน
1: สัญญาก็ไม่จ่าย
3: มีประโยชน์ไหม
1: ไม่ฟ้องก็ไม่มีอะไรให้ยึด
3: ประโยชน์เลยโอ้ทางที่ดีคือขอกันเลยดีกว่า
1: ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยช่วยใครได้ก็ช่วยนะทำบุญอะไรได้ก็ทำ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: อ่ะไปสายคุณวิไลวันต่อเลยคุณวิไลวันคะ
4: ค่ะ
3: คุณวิไลวันจากสมุทรสาครจะมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินเหรอคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย
4: ยายเนี่ยอายุ81แล้ว
3: oh.
4: มีที่ดินอยู่ไร่หนึ่งแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีโรงงานโรงงานเนี่ยตั้งมา20ปีแล้วแต่โรงงานเนี่ยใช้เนื้อที่ประมาณ100ตารางวาเท่านั้นโรงงานคือรับทำประตูหน้าต่างค่ะแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วทีนี้ทำไมที่ไร่เดียวทำไมเขาเก็บภาษีเยอะจังเลยคะอยากรู้แค่นี
3: ้ที่หนึ่งไร่
4: 9,317 บาทท
3: ำประโยชน์ไหมคะที่หนึ่งไร่เนี้ยค่ะ
4: ก็มีโรงงานประมาณ100ตารางวาเนี่ยค่ะแล้วก็บ้านอยู่อาศัย
3: ตั้งเป็นโรงงานละบ้าน
1: แล้วที่เหลือล่ะเป็นอะไรครับ
4: ก็ที่เหลือก็ปลูกต้นหมากรากไม้มีในเนื้อที่ไร่เดียวนะคะไม่ได้ลกล้างว่างเปล่า
3: เราเคยไปที่ดินไหมเนาะ
1: เดี๋ยวนะ
3: แกเคยไป
1: ไอ้คำว่าไม่ลกล้างว่างเปล่าเนี่ยคือตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่ะ

0: สมมุติว่าเรามีที่สักหนึ่งไร
1: ่
0: นะครับเราปลูกมะละกอไว้ต้นหนึ่งมะพร้าวต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะที่เหลือก็หญ้าขึ้นบ้างอะไรบ้างถามว่ารกร้างไหมรกร้างป่ะ
1: ไม่รกร้าง
0: ไม่รกร้าง
1: แต่ว่ามันต้องตามกำหนดของ
0: ต้องตามเกณฑ์ที่เขากำหนดว่ามะละกอต้องกี่ต้นถ้าปลูกมะม่วงมะม่วงต้องกี่ต้นมะพร้าวมะพร้าวต้องกี่ต้นไม่เช่นนั้นมันจะเจอคนที่เลี่ยงบาลี
1: ถูก
0: เอาที่ดินในกรุงเทพมหานครมูลค่าไร่ละ400ล้านมาปลูกมะนาวมาปลูกมะพร้าวแล้วสุดท้ายแล้วบางที่ก็มาปลูกกล้วยแล้วก็ไม่ได้เอาผลผลิตตรงนั้นหรอกปลูกไว้กัน
1: ภาษีเลี่ยงภาษี
0: ไม่อยากจะว่ากัน
1: ให้เสียภาษีน้อยเอายังไงฮะ
0: ใช่
1: เอาคำไหนดี
0: นั่นแหละ เพราะฉะนั้นของคุณป้าที่ถามนะป้าวิไลวันเนาะที่คุณป้าถามเนี่ยนะป้าต้องดูรายละเอียดในหนังสือที่เขายื่นมาให้ป้าเสียภาษีนะป้านะว่าเขาระบุภาษีของป้าว่าอย่างไร
1: ค่ะ
0: ถ้าระบุมาแล้วก็มีข้อสงสัยคุณป้าสามารถไปอุทธรอยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.ครับคุณป้าครับ
2: ก็อบต.แชร์ไลน์อะค
0: ่
2: ะ
0: คุณป้าก็สามารถถ้าคุณป้ามีข้อสงสัยก็เอาหนังสือฉบับนั้นล่ะครับที่เขายื่นประเมินภาษีมาเนี่ยนะซึ่งปกตินะหลักการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทุกปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของอบต.หรือเทศบาลหรือกทม.เนี่ยเขาจะต้องประเมินก่อนทุกครั้งน
1: ะ
0: ไม่ใช่เรียกเก็บเอาแบบอัตโนมัติน
1: ะ
0: ต้องมาประเมินว่าที่ดินแปลงนี
1: ้
0: นะครับมีการปลูกสร้างอะไรบ้างไหมมีที่ดินมีอาคารพาณิชย์ไหมอะไรไหมถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขามาประเมินพอประเมินเสร็จปั๊บนะเขารู้แล้วว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร
1: ่
0: เขาก็จะยื่นหนังสือประเมินมาให้เราก่
1: อ
0: นนะครับพอยื่นมาเสร็จปั๊บว่าคุณมีภาระภาษีจะต้องเสียนะพอเราเห็นหนังสือปั๊บเนี่ยเราบอกไม่ถูกต้องนี
1: ่โอ้ยทำไมสูงจัง
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็ไปค้านก่อนได้เลยให้ทบเขามาทบทวน
1: ของคุณป้าที่เทศบาลหรือที่ไหนนะ
0: อบต.
1: อบต.
0: เพราะฉะนั้นทุกที่จะทำอย่างนี้มันหมดเราสามเขาต้องยื่นในเราก่อนเขาประเมินเราก่อนยังไม่เรียกเก็บนะประเมินก่อนประเมินพอประเมินมาเสร็จปั๊บโอเคเราเห็นว่าถูกต้อง
1: ก็จ่าย
0: เรานิ่งเฉยเราเห็นถูกต้องกับไม่ทำนะครับเขาก็จะมีหนังสือเรียกเก็บมาหนังสือที่เรียกเก็บนั่นแหละครับคือภาษีทีนี้พอเจอภาษีเรียกเก็บปั๊บมาโวยทีหลังไง
1: ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ฝนเคยไปละฝนไปเทศบาลเลย
0: ครับ
1: แล้วภาพที่เราโดนบันทึกเนี่ยคือที่ดินของเราเป็นภาพเก่าพอทางเจ้าหน้าที่เขาไปดูภาพแผนที่อากาศเนี่ยภาพใหม่พื้นที่เราเนี่ย
0: อันนี้แหละเขาแจ้งตอนประเมินพอเขาเห็นเราเขามาเมินมาปั๊บเอ้าที่ดินเรารกร้างนี่ไม่รกร้างนี
1: ่
0: เราก็ไปแจ้งเขาก่อนที่เขาจะประเมินมาเป็นเงินน่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่2ขั้นตอนนะคุณป้านะทีนี้ตอนนี้มันเลยมาขั้นสุดท้ายแล้วละของคุณป้าเนี่ยมาถึงขั้นว่าให้ต้องชำระแล้วมีเม็ดเงินแล้วพอป้าเห็นตัวเลขป้าก็ตกใจใช่ไหมล่ะ
2: ป้าตกใจมากเลยอ่ะ
0: แล้วตอนนี้ป้าชำระไปแล้วหรือยัง
2: ยังค่ะแล้วเขาก็มีหนังสือมาอีกครั้งนึง
0: นี่ป้าจะโดนเบี้ยปรับนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยที่เขาผ่อนผันให้เนี่ยผมเข้าใจว่าถึงเดือนกันยาหรือเปล่าเนี่ยมันอีกไม่กี่วันนะ
1: บางที่เขาก็จะหมดไปแล้วด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่คุณป้า
2: ถึงวันไหน
0: หมดแล้วเพราะฉะนั้นป้าครับปีนี้ยังไงก็ป้าชำระไปก่อนถ้าป้าไม่ชำระมันจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกแล้วพอปีหน้าพอเขาประเมินปั๊บก็รีบอุทธรณ์เลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ปีนี
2: ้คือก่อนหน้านี้นะคะเขาไม่เคยเก็บเลยเพิ่งมาเก็บตอนนี้ค่ะตอน
0: คุณป้าครับพูดคำนี้เลยแต่พอเขาเรียกเก็บมา
1: เอ้
0: าที่ผ่านมาไม่เห็นเก็บเลยอ่ะ
1: เอ้
0: าใครผิดใครถูกอ่ะ เราต้องเข้าใจนะว่าภาษีที่ได้และสิ่งปลูกสร้างมาเริ่มมาปี62นะป้านะเราไม่บ่นแล้วครับป้านะต่อไปถ้าเขาประเมินมาปั๊บเราถ้าไม่ถูกต้องเห็นว่ามันสูงไปอะไรไปเราก็ไปยื่นไป
2: ค่ะ
0: ตอนนี้มันเลยเวลาแล้ว
1: กรณีของฝนนะก็คือมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะแล้วเขาประเมินตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องปรากฏว่าเราก็ไปทางเทศบาล
0: คืออย่างนี้ครับทุกท่านครับคือภาษีตัวนี้เป็นภาษีถ้าเราอยู่ในตำบล

0: ไหนก็เข้าตำบลนั้นอยู่เทศบาลไหนก็เข้าเทศบาลนั้นจะไม่เอาภาษีเข้าส่วนกลางก็คือเป็นรายได้ของท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศที่ขอทำถนนที่บุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้แล้วไม่มีเงินทำถนนให
1: ้
0: เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะท้องถิ่นแทบจะไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเลย
1: หรอคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอุดหนุนจ่ายไปให้รายได้ของท้องถิ่นมาจากไหนรู้ไหม
1: จากไหนบ้าง
0: หนึ่งถ้าเธอขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเธอขึ้นป้ายเขาเก็บภาษีป้ายนั้นเข้าท้องถิ่น
1: อ่าฮะ
0: สองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1: ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านทำการเกษตรก็เก็บไม่ได้อีก
1: ก็น้อยอ่ะเสียน้อยถูกไหม
0: เก็บไม่ได้เลยเพราะมันไม่ถึง50ล้านเข้าใจไหม
1: เ
0: ข้าใจป่ะ
1: 50ล้านก็
0: เพราะฉะนั้นเขาจะเก็บได้น้อยมากพอเขาประเมินมาปั๊บเนี่ยนะอันนี้เราเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมเราก็อุทธรณ์ได้อย่างที่บอกนะระหว่างอุทธรณ์ก็ยังไม่ต้องจ่าย
1: ให
0: ้สิ้นสุดอุทธรณ์ก่อน
1: ค่ะไปสายคุณสมจิตต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณสมจิตจากชัยภูมิปรึกษาเรื่องความหมายของโฉนดครุฑเขียวครุฑแดงคือต้องการทราบความแตกต่างของครุฑเขียวครุฑแดงเหรอคะ
2: ครับ
0: ครุฑแดงคือโฉนดที่ดิน
2: ครับ
0: ครุฑเขียวคือนสสามกและลุงมีครุฑสีอะไร
2: สีเขียวครับ
0: สีเขียวก็นสสามกใช่ไหมเขียนกำบนหัวใช่ไหม
2: ครับครับ
0: มันมีสีดำนะคือนสสองนสนนนสสองอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับนะครับแล้วนสนสสามเฉยๆดำ
1: ค่ะ
0: เขียวก็คือนสสามกกไก
1: ่นสสามก
0: แล้วก็ถ้าครุฑสีแดงก็คือนสสี่จ
1: อ
0: คือโฉนดที่ดิน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในบรรดาเอกสารที่เราถืออยู่เนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจริงๆคือโฉนดที่ดินนอกนั้นเป็นเอกสารที่เราถือครองถ้ากรรมสิทธิ์คือโฉนดถ้ายังไม่เป็นโฉนดยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ว่ามีครุฑดำอีกตัวนึงนะ
1: เอ
0: าครุฑแดงไปไถเอกสาร ได้ขาวดำมาไอ้นั้นไม่น้ำนะ
1: เล่นมุกเนาะ
0: เดี๋ยวจะบอกมีดำอีกตัวนึงนั่นน่ะดูตัวอย่าง
1: แต่ว่าคุณสมจิตเนี่ยจะถามเรื่องความแตกต่างนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับปัญหาของคุณสมจิตหรือเปล่า
2: อ๋อนี่ปัญหาว่าคือเขาบอกว่าคุณเมียมีโฉนดเราจะตัดไม้มาทำที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้นะแต่ว่า
0: ลงลงลง
2: เจ้าที
0: ่ลงครับ
2: เจ้าที่เขามา
1: ลุงสมจิต
0: ลุงสมจิตครับที่นสสามกของคุณลุงใช่ไหมมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วลุงจะตัดไม้มาทำบ้านใช่ไหมครับ
2: ทำที่อยู่อาศัยนะครับ
0: โดยหลักลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใครครับเป็นกรรมสิทธิ์เกิดในที่ดินของลุงในโฉนดของลุงนสสามกของลุงลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนี่ตามกฎหมายใหม่ปัจจุบันแก้ไขมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะปี62มั้งรู้สึกนะยกเว้นอย่างเดียวปลูกในที่สปก.ถ้าปลูกในที่สปก.ต้องแจ้งขออนุญาตครับตัดได้แต่ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนทีนี้ถ้ามันอยู่ในที่นส
1: 3ก
0: นส4จโฉนดถ้าเราจะตัดไม้เยอะ
1: ๆ
0: บางทีเราก็ไปแจ้งกันเอาไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ตัดไม้สวมตอนะแบบไปตัดไม้ที่อื่นนะแล้วอ้างว่ามาจากเฉนดเนี่ยเพราะเราก็ไปแจ้งไว้กับทางกำนันให้กำนันได้รู้นะว่าเราตัดไม้นี้เพื่อจะมาปลูกบ้านนะแต่ว่าไม่ได้ไปต้องขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเข้าใจคำว่าแจ้งให้ทราบไหม
1: แจ้งให้ทราบ
0: แจ้งให้ทราบว่าเราตัดไม้นี้นะเราปลูกบ้านเรานะเดี๋ยวใครจะมากล่าวหาเราว่าเราไปตัดไม้ป่ามาไม่ได้นะนึกออกไหมเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้แต่สมัยก่อนนี่ต้องขออนุญาต
1: คุณลุงเข้าใจไหม
0: นั่นต้องขออนุญาตแต่คราวนี้คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้รู้นะป้องกันตัวเองเท่านั้นเอง
1: แสดงว่าคุณลุงทำได้นะที่คุณลุงอ่ะนสสามก
2: ส
0: วัสดีครับลุง
1: สวัสดีจ้า
0: คุณชุลีพรอยากถามว่าบัตรประชารัฐจะมีรอบเก็บตกให้กับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านไหมไม่มีแล้วล่ะครับนะ
1: หมดแล้วนะ
0: ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะต้องรอลุ้นว่า2ปีปี2ปีเขาจะลงทะเบียนใหม่ไหมนะแล้วก็ประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่แล้วก็คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรของคนจนน่ะแล้วจะไปไทยช่วยไทยพลัสล่ะ
0: ใช่ครับ
1: 2เดือนได้ 1,000
0: ได้ 1,000
1: ถูกนะตุลาพฤศจิกาเขาให้ไปบริหารจัดการตัวเอง 1,000 บางคนบอกว่า 1,000 นี่หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้ว ก็แล้วแต่นะ
0: ที่ท่าน
1: บริหารยังไง

0: บางคนก็ผมไปดูรายการโทรทัศน์บางรายการนะเขาก็มาตำหนิท่านรองนายกเอกนิติบอกเฮ้ยแค่พันเดียวจ่ายไม่หมดอีกเหรอใช่เหร
1: อ
0: ผมอยากจะยกตัวอย่าง
1: เขามีเงินแค่นี้
0: ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผมนี่แหละจ่ายไม่หมด
1: เออว่าพี่ไม่รู้จะไปใช้ร้านไหนถูกไหม
0: ไม่เชิง
1: เออ
0: คือชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: วิธี
0: ก็คือว่าวิธีผมจากนี่ไปบ้านจากบ้านมานี
1: ่
0: แวะที่เดียวคือปั๊มคือเติมน้ำมัน
1: แต่ปั๊มก็ไม่ค่อยมีร้านค้า
0: ไม่มี
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไม่มี
1: เลย
0: ไม่ค่อยมีทีนี้เว้นแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไปไหนบ้างก็พอจะมีโอกาสก็ใช้นั่นแหละเน
1: าะ
0: แต่มันไม่เคยหมดพอไม่เคยหมดเขาก็เก็บเงินก้อนนี้เอามารวมกันไว้ได้45,000 ล้าน
1: ที่เหลือที่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รอบแรก
0: ใช่ที่มันไม่หมดเนี่ยก็เก็บไปที่เหลือแล้วก็เก็บมาเนี่ยนะเอาของผมไปด้วยนั่นแหละที่ผมใช้ไม่หมดนะเอามาได้มา 45,000 ล้านและเขาเอา 44,000 ล้านมาทำต่ออีก2เดือนโดยให้พันนึง
1: อันนี้เข้าใจชัดเจนนะ
0: ครับ
1: คุณสุพลค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพล
2: ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับและการท่าน
0: น้องฝนน้องฝน
1: คุณสุพลฝากเอกสารการอุทธรณ์บัตรคนจนไว้กับรปภ NDT ไม่ทราบว่าได้รับไหมหรอ
2: ครับผม
1: อุทธรณ์บัตรคนจนพี
0: ่แกไม่ฟังอะไรแกไม่ได้ดูทีวีส
1: ่
0: งไม่ส่งมาแล้วไม่ดู
1: เออ
0: ผมตอบไปตั้งหลายวันแล้วว่าได้แล้วเคยเอามาออกทีวีให้ดูแล้วใช่ไหม
1: เห็นแล้ว
0: เออส่งมาแล้วไม่ดู
1: ได้รับแล้วคุณลุง
0: ได้แล้วแล้วก็ผมก็ส่งเรื่องของคุณให้กับท่านลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
1: เห็นพี่
0: นะท่านก็รับแล้วส่วนว่ารับแล้วส่วนว่าตรวจสอบแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะอันนั้นเป็นตามข้อเท็จจริงนะช่วยไม่ได้นะแต่ถามว่าที่ส่งหนังสือมาให้ผมยื่นอุทธรณ์ให้นะผ่านท่านผ่านมาที่รายการ NBT เรานะผมส่งให้แล้วนะเห็นน้องฝนอ่านนะชื่อสุพลไหม
2: ครับใช่ครับ
1: ใช่สุพลทองอ่อนไหมคะ
2: ครับผม
1: นี่อ่านสดๆเลยนะพี่เขาโชว์ให้ฝนดูนะ
0: แล้วดูไลน์ที่ส่งให้ใคร
1: คุณรวรนแสงสนิท
0: ท่านเป็นท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังอ
1: ันนี้โดยตรงเลยอ่ะพี
0: ่แล้วท่านตอบว่าไงดูคำตอบ
1: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับผม
0: ดูคำตอบ
1: โอเค
0: เห็นไหมมีตัวโอเค
1: นี่ไม่ได้เตรียมกันนะพี่เขาเปิดให้ฝนดู
0: ก็เปิดให้ดูว่าส่งให้แล้วไม่ละเลยแล้วก็ออกทีวีไปตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่พี่ส่งมาไม่นานนั่นแหละแต่ไม่ได้ดูไง
2: ครับผม
0: เดี๋ยวเก็บตังค์หรอกเก็บตังค์ค่าไม่ดูรายการ
1: พี่เข้าใจแล้วนะ
0: สวัสดีครับพี่ครับได้ไม่ได้รอผลประกาศวันที่30นะแล้ว
2: น้อมคุณฝนด้วยครับและทีมงานขอบพระคุณครับผม
1: ขอบพระคุณ
0: แล้วถ้าพี่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300นะล้มวัวตัวหนึ่งนะเลี้ยงกันนะ
1: โอ้คุ้มไหมอ่ะพี
0: ่คุ้ม
1: เหรอตัวหนึ่งเลยนะ
2: ดีพึ่งจริงๆกับขอบพระคุณครับที่วนดูกันเยอะเลยครับผม
1: จริงเหรอฝากด้วยละกัน
2: จริงครับ
0: ที่อุบลคนดูกันเยอะ
1: จริงเหรอสวัสดีชาวอุบลด้วยนะคะ
0: ก็ผมเข้าใจว่าทุกที่นะเราก็พยายามจะทำหน้าที่แหละมันก็เราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดและพยายามจะดูเรื่องเร่งด่วนให้ก่อน
1: เอ๊ะนะเขาบอกว่าประกาศผลอุทธรณ์21กันยายน2569ประกาศไปแล้วนะอย่างนั้นน่ะวันนี้23แล้วนี่ถูกไหม
0: ประกาศแล้วเหรอ
1: เ
0: ออสิ้นเดือนนี้ไม่อยากประกาศนะประกาศผลสิ้นเดือนนี้แล้ววันที่1มีผลวัน1ตุลา
1: คนไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวเราดูให้อีกท
0: ีดูอีกทีก็ได้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ
1: ค่ะค่ะดูเว็บของกระทรวงการคลังก็ได้นะ
0: ลุงยวนจากจังหวัดชัยนาทมีปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดไม่มีทางออกเขาจริงๆคือจริงๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเรื่องที่ดินไม่มีทางเข้าออกและถ้าท่านดูรายการของเราท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะปัญหามันก็คือเดียวกันแก้ปัญหาที่ดินทางออกจะแก้อย่างไหนหนึ่งแลกที่กับทางสองซื้อทางก็เลย
1: เราพูดไปแล้วเนาะพูดไปหลายรอบเลยนะ
0: ใช่สามฟ้องศาลเปิดทาง
1: อันนี้คืออันนี้คือสุดท้ายเลย
0: ใช่แต่ว่าสิ่งที่ควรทำดีที่สุดก็คือ
1: เจรจากัน
0: สวัสดีครับพี่ฝนครับ
1: สวัสดีค่ะพี่น้อง
0: ผมไม่มีทางเข้าบ้านเลย
1: แล้วให้ทำยังไงดีคะพี่น้อง
0: ช่วยผมหน่อยได้ไหม
1: ช่วยอะไร
0: ผมอยากจะได้ทางเข้าบ้านผมสักพอรถเข้าได้อะ
1: พอรถเข้าได้แล้วพี่จะให้อะไรฝนบ้างไหมคะ
0: แล้วพี่จะเอาอะไรอะครับ
1: แลกกันไหมคะ
0: เนี่ยผมซื้อส้มมาโลนึงอะ
1: ส้มแลกกับทางเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้

0: ันน้อยไปไหมแบบมันพอสมน้ำสมเนื้อหน่อย
1: ขอซื้อทางพี่ได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ง่ายดีเนาะแต่ว่าขายแพงหรือเปล่าครับ
0: ไม่แพง
1: ถ้าเราจะขายให้เขาเนี่ยนะถ้าบางคนบอกได้แต่ไปโกงราคาเพื่อนเขาก็ซื้อไม่ได้
0: ใช
1: ่แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดได้เป็นธรรมที่สุดนะขายราคาประเมิน
0: ประเมินกำลังจะบอก
1: ราคาประเมินน่ะคือราคาที่เป็นธรรมที่สุดที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราขายแพง
0: แต่ฝนพูดโดยตรง
1: นิดเดียวนะทีนี้ถ้าขายราคาประเมินเลยบอกแล้วราคาตลาดมันสูงกว่านั้นเราก็สามารถบวกราคาตลาดอีกสักประมาณ 10% น
0: ะ
1: ของราคาประเมินน
0: ะ
1: และคนที่จะอยากได้ทางได้ยังมาบ่นอีกว่าเฮ้ยเขาขายแพงแล้วไปตำหนิคนเจ้าของที่เนี่ยนะอันนี้ไม่ยุติธรรม
0: ไม่ได้มันก็คือความสมัครใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาประเมินก็พูดกันตามราคาประเมินแต่เวลาขายอ่ะเขาไม่ได้ขายราคาประเมินอยู่แล้วเขาขายตามราคาตลาด
1: ราคาตลาด
0: ถ้
1: าพักพวกกันก็ตามตกลงคุณลุงสุทธิชัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะจะปรึกษาเรื่องมีภรรยาลูกชายด้วยกันมีภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยกัน1คนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกชายรับราชการไปทหารถ้ามีอุบัติเหตุเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่นะคะคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัย
1: สวัสดีครับลุงมีลูกเป็นข้าราชการนะ
2: จ้า
1: เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ์ลูกชายราชการนะเบิกตรงอะครับ
0: แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะใช้ได้ไหมพี่
1: อ๋อไม่ได้จดทะเบียน
0: ใช่ใช่ไหมไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
2: ใช
1: ่ไม่ได้จดทะเบียนกับใครกับ
0: ภรรยาก
2: ับภรรยา
0: ลูกก็ชอบในกฎหมายของภรรยา
1: แล้วจดทะเบียนรับรองบุตรไหม
0: จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะคุณลุง
2: รับแล้วนะ
0: คุณลุงได้จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะบุตรคนนี้ที่รับราชการนะคะ
2: ไม่รู้รับเพราะว่า
1: สัญญาลุงไม่ดีนะคุณลุงเดี๋ยวทีมงานดึงสายคุณลุงกลับไปหลังไมค์และบอกให้ลุงดูจากโทรทัศน์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะก็ไม่ซับซ้อนนะถ้าลุงไม่ได้ลุงมีบุตรกับภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้บุตรของลุงนั่นน่ะเป็นข้าราชการเป็นทหารถ้าลุงเจ็บป่วยจะใช้สิทธิ์ราชการทหารของลูกได้ไหมก็ต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน
0: ซึ่งต้องไปจด
1: ทะเบียนสมรสกับภรรย
0: า
1: หรือถ้าภรรยาบอกไม่ล่ะครับฉันไม่จดเราก็ต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนบุตรที่เป็นข้าราชการทหารนะเขารับรองตัวเองได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะน้องฝนน
0: ะ
1: สมมติว่าฉันกับเธอ2คนนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบเด็กยังเขียนไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องไปร้องศาลนั่นน่ะแต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยเด็กก็รับรองได้นี่พ่อนี่แม
0: ่แต่ไปรับรองภายหลังได้ใช่มั้ย
1: ได้ครับภายหลังนะที่ทําคือภายหลัง
0: สิทธิ์จะเกิดหลังจากที่รับรอง
1: ใช่
0: ถูกมั้ยสิทธิ์รักษาของพ
1: ่อใช่ครับหลังจากนั้นก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: คุณสุทธิชัยก็เข้าใจตามนี้นะ
1: ถ้าจะใช้สิทธิ์ของลูกก็ต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายโดยพ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ก็พ่อกับแม่ต้องจดทะเบียนกันจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละ
0: ที่ดินเมื่อสักครู่เราพูดไปยังที่บอกว่า10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนใน3ไร
1: ่ยังติดต่อยังไม่เข้ามาเน
0: า
1: ะอันนี้ดูนะถ้าคุณดูรายการอยู่แล้วคุณไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะกรณีที่โอนที่ดิน10ไร่ให้ญาติเมียและญาติเมียบอกจะโอนคืนมา3ไร่และต่อมาเขาไม่โอนคืนเนี่ยดูระยะเวลาก่อนคุณโอนไปให้เขาเมื่อไหร่แล้ว2เนี่ยมันจะเข้าข่ายหลอกลวงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม
0: ่
1: 3มีหลักฐานกันหรือไม่นะครับถ้ายังไงก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดให้เชิญญาติเมียมาเจรจาดูซิว่าข้อที่จริงเป็นประการใดแล้วไปดูตอนโอนด้วยนะไอเนี้ยถ้าเขาจะโกงนะทิ้งต่างสมมติว่าเขาจะโกงน
0: ะ
1: ไอที่คุณให้เขานะรักเมียโอนให้ญาติเมียไง
0: สิบไร
1: ่แสดงความจริงใจนะโอนให้ญาติเมียเลยไม่โอนให้เมียด้วยนะโอนไม่ให้เมียนะแล้วในหลักฐานการโอนนั้นดันไปเขียนว่าซื้อขาย
0: โอ้โห
1: ถ้าซื้อขายก็จบเลยจบเลยไม่ว่าข้อที่จริงจะเป็นการให้โดยไม่มีการซื้อขายแต่ในสัญญาในหลักฐานการโอนเขียนว่าซื้อขายเพราะฉะนั้นมันผูกมัดแต่ถ้าเป็นการให้แล้วประพฤติเนรคุณอาจจะฟ้องเรียกคืนได
0: ้
1: ตามข้อที่จริงถูกต้องไหม
0: แต่อันนั้นระบุว่าซื้อขาย
1: แล้ว2นะก็คือว่าถ้าบอกว่าให้เอิญให้ก่อนแล้วผมจะโอนคืนกลับให้แล้วต่อมาไม่โอนให้เนี่ยมันอาจจะเป็นการช่อโกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม่เนี่ยอ
0: ันนี้เป็นสัญญา
1: อันนี้ต้องไปดูข้อที่จริง
0: ทางวาจาเองอะเนาะ
1: เขาต้องไปดูว่ามีหลักฐานไหมนะถ้าดูรายการอยู่นะที่ทีมงานโทร

0: จแล้วไม่รับสายนะ
1: ค่ะ
0: คุณนงจากกรุงเทพได้ข่าวว่าจะมีฝนตกขนาดใหญ่เลยอยากจะแนะนำว่าให้เอาต้นตะไคร้มาโอ้โหไม่เอา
1: ใครใครแนะนำพี่แนะนำเขาเหรอหรือไง
0: แกพูดเนี่ย เอาต้นตะไคร้มาคืออย่างนี้ตอนนี้น่ะมีข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาทีมงานขึ้นภาพใหม่ก็ได้นะ
1: มีอีกเรื่องที่เรายังไม่เตือนก
0: ันกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนวันนี้พรุ่งนี้23 24 25 26ไปถึง27
1: ด้วย
0: คร
1: ับ
0: โดยเฉพาะพรุ่งนี้24 25 26 3วันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักภาคเหนือภาคเหนือตอนล่
1: าง
0: ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ภาคใต้ดูจากภาพนี้น
1: ะ
0: ที่เห็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับตั้งแต่ภาพซ้ายสุดนะ23วันนี้นะแล้วก็24หนัก25หนัก26หนัก27ก็ยังหนักอยู่แต่เบาลงไปหน่อยนึงแล้วมันมีเพจที่อยู่ในออนไลน์ไงไปบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยคนก็ไปเชื่อแล้วก็ตกใจกันใหญ่เลย
1: ทีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละท
0: ี
1: น
0: ี่
1: แหละนะ
0: เพราะฉะนั้นท่านรองปกรณ์ก็ออกมาเตือนแล้วนะท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์น
1: ะ
0: นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงไม่ใช่ถ้าจะมันเกิดเหตุนะถ้ามันจะเกิดเหตุขอภาพกรมอุตุอีกสักภาพหนึ่งได้ไหมทีมงานครับถ้ามันจะเกิดเหตุมันต้องมีปัจจัยถ้ามันจะเกิดมหาอุทกภัยมันจะต้องมีปัจจัยปัจจัยที่วันนั้นจะต้องมีพายุ
1: พี่ฮะแล้วตกลงเพจนี้มันเชื่อได้ไหมผมเข้าไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเหลือระยะเวลา96ชั่วโมงนับจากนี้อาจจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออก
0: คนไปเชื่อเขาเยอะ
1: ข้อมูลเพียบเลย
0: ไงไปเชื่อกันเยอะแชร์กันต่อ
1: 4,143K
0: เข้ามาแล้วสื่อก็ไปอ่านแล้วมาออกข่าวตามเขาด้วย
1: เนี่ยเยอะเลยเยอะเลย
0: แต่จะฟังกรมอุตุกลับกลายเป็นไปเชื่อเพจนี
1: ้ที่จุดๆๆไม่กล้าพูดเต็มเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: เพราะฉะนั้นก็ฟังได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคือไอ้คนที่เขานั่นน่ะอันนั้นมันใช้ความรู้สึก
1: เขาบอกปราจีนบุรีด้วยใช่ไหม
0: ใช้ความรู้สึกแล้วมาตัดสินแต่กรมอุตุนิยมนี่เขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีดาวเทียม
1: ก็
0: ม
1: ีภาพอากาศ
0: จอเรดาร์ก็เชื่อมโยงกับอุตุทั่วโลกแล้วยังมาทายผิดแพ้เพจนี้นะปิดกรมอุตุเลย
1: โทรไปสอบถามได้1182ตลอด24ชั่วโมง
0: กรมอ
1: ุ
0: ตุนิยมวิทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: พี่ๆเหลือเวลานิดนึงเราบอกวันหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจะมีการ work from home ครม.เคาะวันหยุดพิเศษออกมาแล้ว
0: ครับ
1: นะคะเนื่องจากว่าจะบรรเทาเรื่องจราจรนะคะที่อาจจะมีแขกมาร่วมประชุมกัน 15,000 คน
0: เขาประชุมนี้นี
1: ่ IMF หรือธนาคารโลกนี่โลโก้เลยนะ
0: นี่
1: ปี2026นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านรัชดาธนาดีเรกเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
0: ผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: เขาประชุมกันวันที่เท่าไหร
1: ่วันที่เท่าไหร
0: ่โนนะหย
1: ุ
0: ดพิเศษ16
1: ตุลาคมคือวันหยุดเลยแหละวันหยุดเลยแหละ
0: 16.
1: แล้วก็วันจันทร์ที่12ตุลา14ตุลา15ตุลาเป็น work from home ขอความร่วมมือ
0: นะ12
1: 14
0: 15
1: 15ก่อนมีประชุม16
0: แล้วก็ศุกร์16
1: ใช่ไหม
0: นะ
1: 16ประชุม
0: คือทำภาพนี้มันฉับฉลเน
1: ี่ยฉับฉลยังไงอ่ะ
0: 16นาค
1: มใช่จริงๆต้อง12 14 15แล้วก
0: ็
1: วันหยุดใช่ไหมแต่ว่าเขาแบ่งเป็นกรุ๊ปไงว่าจะมี work from home ไง
0: ครับ
1: อ่ะพี่หมดเวลา
0: work from home คือทำงานที่บ้าน
1: ใช่แล้วเราจะได้ทำที่บ้านไหม
0: ทำงานที่บ้าน
1: เรายังมาจัดรายการสิถ
0: ู
1: กไหม
0: โอเคว
1: ัน
0: นี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับน้องฝนลาไปพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการ

0: และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
5: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24-26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ105หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
4: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
6: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23-27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22-26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันกาเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าว

0: และเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอพระยืนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอลมศักดิ์อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมขออภัยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอทุ่งสงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการพิจารณาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนวชายแดนรวมถึงการ

0: ปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ถึงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้วในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้เช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
1: และผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณคณิษฐายิ้มดีค่ะควบคุมเสียงโดยคุณทวนชัยคำรอดนะคะประสานงานโดยคุณรุจิลาน้ำจันทร์ค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับทักทายคุณผู้ชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันด้วยนะครับ
2: ค่ะมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะในช่วงทางเรื่องของสิ่งจริงจากพื้นที่นะคะหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเราอาจจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศเนี่ยคงต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะอีกไม่นานเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมาแล้วฝนราชการนะคะช่วงประมาณ4โมงเย็นนะคะวันนี้ก็ตกไปรอบนึงเนาะช่วงกลางวัน
1: ใช่วันนี้ตกช่วงกลางวันนะมาก่อนช่วงกลางวันเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราเลิกงานนั้นจะมีฝนมาอีกระลอกหรือเปล่าสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: ถูกต้องค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการนับถอยหลังการประชุม IMF World Bank 2026นะครับปักหมุดกรุงเทพศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกซึ่งวันนี้

0: เราจะมีสายสัมภาษณ์นะครับจากคุณชยาวดีชัยอนันต์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยครับ
1: ค่ะอีกสักครู่นะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เป็นการประชุมที่มีความสำคัญยังไงบ้างกับบทบาทของประเทศของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปทำความเข้าใจกันโดยเฉพาะในปีนี้นะคะในรอบนี้เนี่ยที่เป็นการประชุม IMF World Bank นะคะก็เป็นประเทศไทยเราด้วยที
0: ่
1: เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานนะคะปีนี้มาในธีม Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะเดี๋ยวจะมาถอดรหัสแนวคิดนี้กันนะคะว่าทำไมต้องใช้แนวคิดนี้แล้วความสำคัญในการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ปักหมุดกรุงเทพมหานครศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกค่ะ
0: ครับตอนน
1: ี้นะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
0: โอเคครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณชยาวดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอัธพรคุณปานิสราค่ะ
0: ครับสอบถามหน่อยครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีความเข้าใจมากขึ้นครับอยากจะให้เล่าถึงการจัด
2: เน้นในเรื่องของเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเรากำลังเอาองค์กรระดับโลก2องค์กรที่ทำเรื่องของการเงินมาประชุมกันนะคะแล้วเขาก็จะเชิญสมาชิกทั่วโลกมาพูดคุยกันเรากำลังพูดถึงประเทศประมาณ190ประเทศนะคะแล้วก็ตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีผู้ว่าการธนาคารกลางที่เป็นประเทศสมาชิกแล้วจริงๆแล้วก็จะมีผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศเช่น UNWTO พวกคนที่ทำสแตนดาร์ดที่เราใช้กันอย่างในทุกวันนี้ในภาคการเงินมาพูดคุยมีผู้นำจากธนาคารที่เป็นธนาคารต่างประเทศใหญ่นะคะมาพูดคุยกันเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของว่าตอนนี้เศรษฐกิจการเงินโลกมีความเคลื่อนไหวยังไงมีความเสี่ยงอะไรยังไงที่เราต้องระมัดระวังแล้วทุกคนก็จะมาแชร์กันว่าที่ผ่านมาเราทำนโยบายอะไรกันไปมีข้อดีข้อเสียอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กแล้วในอนาคตภายใต้ความเสี่ยงที่มันกำลังจะมาตั้งแต่เรื่องของสงครามตั้งแต่เรื่องของเงินเฟ้อ
1: ค่ะ
2: ราคาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทำนโยบายกันยังไงดีเพื่อดูแลปัญหาเหล่านี้มันให้มันไม่กลายเป็นวิกฤตแล้วลามไปทั่วโลกค่ะอันนี้สั้นๆค่ะ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องที่จะมีการประชุมกันนะคะท่านคะในส่วนของบทบาทของประเทศไทยเราในฐานะเจ้าภาพนะคะตรงนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการประชุมเนี่ยเป็นของ IMF แล้วก็ World Bank เขาประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็คือให้สถานที่ช่วยดูแลช่วยต้อนรับแต่มันก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยเช่นเดียวกันในการที่จะแสดงถึงศักยภาพของประเทศนะคะทั้งในเรื่องของที่แน่ๆก็คืออาการต้อนรับแขกการจัดประชุมขนาดใหญ่ซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะเสริมขึ้นมาได้ก็คือการที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาได้มาเห็นบรรยากาศมันอาจจะเป็นอีกคนละภาพหนึ่งของข่าวที่เขาได้ยินโอ้ประเทศไทยเศรษฐกิจก็ปีนี้โตช้ากว่าคนอื่นในอาเซียนแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขามาดูเขาจะเห็นว่าเอ้ยกิจกรรมเราหนาแน่นมากเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีรถวิ่งตลอดเวลาเราไม่ได้เป็นประเทศที่เงียบเหงาแต่อย่างใดเรายังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความคึกคักทางเศรษฐกิจเขาก็จะเห็นว่าภายใต้ความเสี่ยงเหล่านี้เรายังเดินต่อไปได้เรายังมีความแข็งแกร่งเรายังปรับตัวได้และในขณะเดียวกันเราก็จะไปชวนเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมาพูดคุยกันในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นธีมที่ประเทศไทยให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็อาจจะเจอปัญหานี้หรือต้องเดินในทางนี้ใกล้ๆกับเราแล้วเราก็มาแชร์กันก็จะสะท้อนให้เพื่อนๆเห็นว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์แล้วก็เข้าใจความเสี่ยงของโลกแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเรากับเพื่อนๆสมาชิกค่ะ
0: ครับทีนี้ในฐานะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพผู้ดำเนินการจัดประชุมนะครับการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ตอนนี้พร้อมเกือบเต็มที่แล้วนะคะ

0: building resilience นะคะก็อยากจะให้ท่านถอดรหัสแนวคิดนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าประเด็นการสนทนาในครั้งนี้เนี่ยต่างจากที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วอย่างไรบ้างคะแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีประเด็นที่จะนำเสนออะไรที่สำคัญแล้วก็น่าติดตามอีกบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับตัวธีมของประเทศไทยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีจะเรียกมันว่าขอบฟ้าใหม่คือ New Horizon แล้วก็ต้องบอกขอบฟ้าใหม่ของเราก็คือว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยรวมถึงประเทศในโลกทั้งหมดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของฟ้าใหม่แล้วแหละที่เราจะต้องปรับตัวไปให้ทันแต่การปรับตัวนี้เนี่ยเราต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะเราเชื่อว่าถ้าประชาชนสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองสร้างรายได้สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งพอมีทักษะที่จะรองรับโลกใหม่ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการมุ่งสู่ขอบฟ้าใหม่แต่ในขณะเดียวกันน่ะไอ้คำว่า building resilience เนี่ยค่ะมันคือการที่เราต้องสร้างบริบททางเศรษฐกิจที่มันยืดหยุ่นยืดหยุ่นหมายถึงอะไรยืดหยุ่นหมายถึงธุรกิจที่ดำเนินมาถ้าต้องล้มก็ล้มเร็วแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาได้เร็วมันจะต้องสร้างเขาเรียกบริบทหรือระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่มันมีเครื่องมือต่างๆที่จะให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถปรับตัวได้ต่อไปนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องความเข้มแข็งมีเสถียรภาพอย่างเดียวแล้วแต่มันคือเรื่องของว่าล้มอ่ะล้มได้นะแต่ว่าต้องลุกได้เร็วต้องก้าวไปได้เร็วแล้วคนที่ไม่เก่งก็ต้องยอมปรับตัวแล้วก็ออก
2: พอเนี่ยนะครับเป็นทั้งธนาคารกลางแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลภาคการเงินไทยเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทางธปท.เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนภายใต้การประชุม Annual Meetings ครั้งนี้บ้างครับ
1: ค่ะก็จริงๆอยากจะเล่าด้วยเมื่อกี้อาจจะยังตอบไม่ครบเดี๋ยวจะรวบไปทีเดียวก็คือต้องบอกว่า35ปีที่แล้วค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าถ้าลองพิมพ์ถามเพื่อนๆที่รู้จักที่รู้จักประวัติศาสตร์ก็เห็นได้ว่าช่วง35ปีที่แล้วในปี1991น่ะมันเป็นช่วงหลังสงครามเย็นมันเป็นช่วงหลังจากที่รัสเซียแตกตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าโลกอ่ะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่เขาเรียกว่าไบโพล่านะเป็นเหมือนสองขั้วคือสหรัฐกับโซเวียตยูเนียนที่แตกออกมาเป็นรัสเซียนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็มีการพยายามปรับตัวให้ประเทศที่แตกออกมาเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกต่อไปได้รวมถึงการก้าวข้ามความยากจนตอนนั้นเราพูดกันถึงเรื่องความยากจนเราจะหลุดจากความยากจนยังไงถามว่าตอนนี้ต่างจาก35ปีไห
0: ม
1: เนื้อหาบริบทจริงๆแล้วหลักๆไม่ได้ต่างนะคะเรายังทำสงครามกันอยู
0: ่
1: เรายังทำสงครามกันอยู่แล้วเราก็ยังมีความยากจนกันอยู่เรายังก้าวอาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่เราอยากจะได้ตอนนั้นรวมถึงเรื่องของ sustainability คือความยั่งยืนเรื่องของการเป็นเศรษฐกิจสีเขียวตอนนั้นก็เริ่มพูดกันไปแล้วตอนนี้ก็ยังพูดกันอยู่เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความอาจจะไม่ได้ต่างมากแต่สิ่งที่ต่างคือความซับซ้อนและความถี่ขึ้นความบ่อยขึ้นของช็อคต่าง
0: ๆ
1: เราเห็นแล้วสงครามเกิดถี่ขึ้นเกิดบ่อยขึ้นแล้วมันรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะด้วยบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันก็เชื่อมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรุนแรงของวิกฤตต่างๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมากขึ้นอันนี้คือความยากแล้วการหาดือก็คงจะต้องเข้มข้นตามไปด้วยสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยเองอะค่ะในแง่ของการเป็นผู้กำกับดูแลเราก็บอกว่าจริงๆแล้วภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปรับตัวเนี่ยมีเรื่องนึงที่เราคิดว่าสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบรายได้ของประชาชนก็คือเรื่องของการใช้การเงินดิจิต
0: อ
1: ลเพราะว่าประเทศไทยทุกท่านคุณอัธพลคุณอัธพรคุณปาริศรามีโมบายแบงกิ้งมีพร้อมเพย
0: ์
1: โอนกันได้รวดเร็วสะดวกทันใจใช่ไหม
2: คะ
1: แต่มันก็มาด้วยความเสี่ยงเพราะมันโอนได้เร็วโอนได้สะดวกใช่ไหมคะเพราะนั้นประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกับความกังวลเรื่องของมิจฉาชีพจะรับโทรศัพท์ก็ดูแล้วดูอีกเบอร์นี้รู้จักไหมนะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันทำให้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเดียวประเทศอื่นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับความสนใจมากแล้วก็ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะแชร์สิ่งที่เราทำประเทศต่างๆจะมาดูแลบริหารจัดการเรื่องของมิจฉาชีพทางการเงินแบบนี้ยังไงฟรอดสแกมทำยังไงให้มันหายไปหรือลดน้อยลงให้ได้เพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้ภาคการเงินทำคนเดียวได
2: ้
1: ภาคการเงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มที่เข้าถึงประชา

0: ชนโทรศัพท์ต่างๆที่ทำให้มิจฉาชีพโทรหาประชาชนได
1: ้
0: ภาคการเงินเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปปง.หลายๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันดูแลนอกจากนี้ก็ที่สำคัญที่สุดแล้วก็ยังมีน้อยมากๆแล้วเราอยากให้เกิดขึ้นหลังการประชุมครั้งนี้ก็คือ ความร่วมมือกับต่างประเทศเพราะว่าอย่างนี้เวลาเขาหลอกเอาเงินเราไปเงินมันไม่ได้วนอยู่ในเมืองไทยแล้วนะคะเงินส่วนใหญ่ก็คือออกไปนอกประเทศทำยังไงให้มันอย่างน้อยเพื่อนรู้อย่างน้อยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนบ้านเราอาจจะเห็นว่าอ๋อมันมีพฤติกรรมแบบนี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมันก็อาจจะช่วยให้สามารถป้องกันหรือติดตามเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะชวนเพื่อนพูดคุยแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับบ้านของเขาไปกลับประเทศของเขาไปแล้วได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แล้วเอากลับไปใช้ต่อค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ตอนนี้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวในการประชุมที่จะถึงนี้บ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของ IMF World Bank หลายๆการประชุมเป็นประชุมปิดนะคะแต่ที่มีประโยชน์มากๆก็คือจะมีสัมมนางานสัมมนาแล้วก็มีการพูดคุยกับบุคคลสำคัญแล้วก็มีการถ่ายทอดออกมานะคะตามช่องทางต่างๆถ้าอยากจะทราบว่ามีช่องทางไหนบ้างให้พิมพ์ AM 2026 Thailand
1: ค่ะ
0: มันจะขึ้นมาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นี่เรามีทุกช่องทางและจะมีบางส่วนที่ไลฟ์สามารถเข้าไปฟังได้แล้วก็ทุกวันเนี่ยเราจะมี Daily Briefing ออกมาเป็นข่าวให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ว่าการพูดคุยเขาเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงมีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองในการที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ดูแลชีวิตประจำวันของเราค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยวดีชัยอนันต์ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐพงศ์คุณปณิศราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งจะจัดขึ้นช่วง 12-16 ตุลาคมนี้นะคะที่จะถึงแล้วก็อย่างที่ท่านบอกนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมนะคะไปเยอะแล้วพร้อมที่จะจัดการประชุมแล้วก็เป็นเจ้าภาพสำหรับบ้านเรานะคะที่ประเทศไทยก็ยังไงเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะสำหรับการต้อนรับนะคะท่านผู้บริหารในทุกๆประเทศ191ประเทศนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมนต์ตามวันค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
4: กลับมาอยู่กับหมุนตามวันกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
3: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
4: หมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงนะครับการเตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นะครับซึ่งถือเป็นงานใหญ่ของสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้ครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราก็คือคุณออนปวีนะครับวงวชิราผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้อยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณออนปวีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิชลากับคุณอัธพรค่ะออนปวีค่ะสวทสุราษฎร์ค่ะ
6: ค่ะคุณออนปวีคะวันนี้พูดคุยกันใน2ประเด็นนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำเนาะแล้วก็การเตรียมจัดงานชักพระแล้วก็ทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทราบว่าระดับน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยท่วมสูงค่ะ
5: ใช่ค่ะคุณสายปานค่ะคือตอนนี้เนาะที่เราคุยกันอยู่เนาะฝนก็กำลังจะเริ่มตกแล้วก็ครึ้มมาตกมาตลอดทั้งวันค่
6: ะ
5: ซึ่งปริมาณฝนวันนี้กรมอุตุคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ 60% ละค่ะแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยไปแล้ว12อำเภอจากทั้งหมด19อำเภอในตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งจากเรื่องนี้เองเนาะที่มีการคาดการณ์อย่างฝนจะมาในช่วงวันนี้หรือว่ายาวจนถึงวันที่27เนี่ยค่ะรองผู้ว่าเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีการออกหนังสือด่วนที่สุดเนาะแล้วก็สั่งการให้กับที่ค่ะเตือนทั้งประชาชนแล้วก็ชาวเรือรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นสูงด้วยนะคะซึ่งจากเรื่องของมรสุมต่างๆเนาะที่เราก็ได้ยินข่าวกันช่วงวันสองวันนี้ที่หนาหูมากๆเรื่องของฝนที่ตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าย้อนกันไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสุดสัปดาห์สุราษฎร์ธานีเองถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนาะเขื่อนชลาลัยต่างๆหรือว่าอุทยานเขาสุกค่ะก็ทำให้มีน้ำล้นเข้ามาในพื้นที่เยอะแล้วต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาบริเวณเขาสุกเนาะแต่ระยะเวลาในการที่สถานการณ์ที่คลายเนี่ยก็ไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนก็ปลอดภัยไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรแต่อย่างใดเนื่องในระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่ามีการอพยพทันแล้วก็ทุกคนปลอดภัยพออีกวันนึงก็สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกลงมาเยอะอยู่ในช่วงนี้ใช่ค่ะ
4: คุณธนพรเชิงพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีมีอำเภอไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
5: มีค่ะอย่างพื้นที่เนาะที่น้ำจะท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงชัยยาค่ะกาญจนดิษฐ์แล้วก็ท่าชนะเนาะซึ่งอาจจะอยู่เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีติดทะเลหน่อยๆไม่ถึงว่าจะเป็นโซนปลายพื้นที่รับน้ำอะไรเงี้ยค่ะที่อย่างพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมไวแล้วก็เร็วกว่าพื้นที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่จากฝนที่ตกครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูมีการประกาศเตือนแล้วก็ครอบคลุมไปถึง12อำเภอด้วยกันคืออย่างอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองใช่ไหมคะฝนนี่คือตกลงมาแบบไม่ค่อยได้หายใจเลยค่ะอย่างเย็นปุ๊บมาปุ๊บหรือว่าเช้ามาปุ๊บก็คือมีแดดมาแค่ช่วงตอนกลางวันอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็จะต้องอยู่ในสภาพครึ้มๆแบบนี้ตลอดทั้งวันใช่ค่ะ
6: ค่ะคุณมุคาในส่วนของในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่บอกว่ามีน้ำท่วมสูงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้น้ำลดแล้ว

0: เบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมีน้ำลดแล้วค่ะคุณสายปานคะซึ่งมุกก็เช็คกับทางจังหวัดเนาะแล้วก็เข้าไปดูในแพลตฟอร์มของคลังน้ำแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะก็สุราษฎร์ตอนนี้ไม่ได้มีพื้นที่เฝ้าระวังในเชิงของน้ำล้นตลิ่งหรืออะไรขนาดนั้นมากค่ะแต่ด้วยที่สถานการณ์น้ำที่มีการประกาศเตือนว่าฝนมันจะตกหนักต่อเนื่องเนาะซึ่งอย่างประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุเนี่ยค่ะก็ประกาศเตือนโดยเฉพาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่สุราษฎร์จะได้รับผลกระทบที่หนักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเทียบกับทั้งช่วงพีเรียดจนถึงวันที่27นี้เนาะแต่23 24จะเป็น2วันที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะจังหวัดเองก็สั่งการทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะแล้วก็เจ้าท่าต่างๆเนาะให้คุมเข้มแล้วก็ถ้าเกิดมีพื้นที่ไหนเสี่ยงให้รีบปิดแล้วก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทันทีพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะในส่วนของอำเภอที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเกาะสมุยเกาะพังงานหรือแม้แต่ที่เกาะเต่าเองอย่างเงี้ยครับได้มีประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวในเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมบ้างไหมครับ
0: มีค่ะคุณอรรถพรค่ะเพราะว่าเกาะพังงานกับเกาะสมุยถือว่าเป็น2พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหมายถึงว่าในเชิงของการแจ้งเตือนในครั้งนี้ด้วยเนาะซึ่งต้นนะคะก็กำชับให้ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆเนี่ยติดในเรื่องของชูชีพเนาะอุปกรณ์ต่างๆป้องกันชีพป้องกันภัยกำชับให้จับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะสวมใส่ด้วยแล้วก็มีการประกาศแหละว่าวัน2วันนี้จะมีการเรื่องของพายุต่างๆที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนก็ให้ความร่วมมือเนาะเพราะว่าจริงเขาก็จะรู้กันแล้วแหละว่าถ้าเกิดเข้ามาในช่วงกรีซีซั่นช่วงนี้ของภาคใต้ค่ะบางวันอาจจะต้องได้รับฝนตกบ้างหรือบางวันอาจจะแดดร้อนบ้างเขาก็ให้ความเข้าใจให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ
2: คุณมุคะแนะนำหน่อยเผื่อใครไปท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงนี้นะคะคนปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าติดตามสภาพอากาศจากช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ค่ะเบื้องต้นเนี่ยจะมีทั้งจังหวัดนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนทั้งเชิงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนะคะที่จะประกาศเรื่องของฝนฟ้าทุกวันเนาะในเพจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแจ้งเบอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นปพ1784ที่ให้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็กำชับในเชิงของท้องถิ่นมากกว่าเพราะจะเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นบุคคลที่จะเข้าถึงตัวประชาชนว่านักท่องเที่ยวได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะให้ลงไปพื้นแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยค่ะอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการให้หน่วยพื้นที่เนี่ยช่วยดูแลแล้วก็รับแจ้งเหตุเบื้องต้นมายังส่วนกลางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆในเชิงของจังหวัดอะค่ะเขาจะแบ่งโซนเป็น4โซนเนาะตามรองผู้ว่าแต่ละคนด้วยค่ะคุณสายปานก็คือว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีอะไรให้ติดต่อด่วนไปยังรองผู้ว่าคนนั้นเพื่อให้เกิดการสั่งการได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอส่วนของผู้ว่าคนเดียวที่เป็นคนกุมอำนาจในการสั่งการทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทำให้การสั่งงานต่างๆรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะนี่เป็นการเตรียมรับมือนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวไปพูดคุยอีกกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่คลายเครียดนิดนึงนะในเรื่องของประเพณีชักพระ
1: คือถ้าไปเที่ยวภาคใต้ในช่วงนี้เนี่ยต้องทำใจอย่างน้อยก็คือฝนตกแน่นอนในช่วงนี้นะยิ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีฝนเยอะทีนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่ในเชิงของธรรมชาติแล้วนะอยู่ในเมืองก็ได้นะช่วงนี้เรามีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานที่ถึงไหนแล้วครับ
0: ค่ะตอนนี้ถือว่าพร้อมแบบ 90% แล้วค่ะคุณอรรถพรคุณสายปานค่ะเพราะว่างานเนี่ยเดี๋ยวจะมีขึ้นนะคะย้ำอีกทีก็คือ 23-31 ตุลาคมแม้ดูว่าจะครบ1เดือนพอดีในการนับถอยหลังเนาะแต่งานนี้เป็นงานที่รวมใจของคนสุราษฎร์ธานีไว้ทั้งจังหวัดนะคะคือเหมือนเป็นประเพณีที่ทุกคนเฝ้ารอแล้วก็เขาก็จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆคืออย่างตอนนี้วัดทั่วทั้ง19อำเภอกว่า120กว่าวัดเนี่ยค่ะตอนนี้มีการตกแต่งเขาเรียกว่าเหมือนเรือพระที่จะเอาเข้ามาในเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้อวดโฉมแล้วก็ร่วมทำบุญค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษก็คือจัดภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่างามล้ำศีลถิ่นศรัทธาพนมพระสืบสานค่ะก็เป็นการเน้นสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะไฮไลท์ปีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานเล็กน้อยค่ะอาจจะอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปียาวระยะทางกว่าประมาณเกือบ2 กิโลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการประกวดชิงถ้วยพระราชทานต่างๆมี ีการตักบาตรมีการเขาเรียกว่าชมสมโภชเรือพนมพระค่ะแล้วก็วิ่งรับน้ำมนต์เนาะจริงๆมันจะมีอีกธีมอีกคอนเซปต์นึงเขาบอกว่าถ้าเกิดมาสุราษฎร์คืองานเดียววันเดียวเนี่ยในช่วงห่วงวันนี้ก็จะได้เหมือนทำบุญ100วัดตักบาตร100ขันมหัศจรรย์วันเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานที่จะถูกบันทึกไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดแล้วก็จริงๆตอนนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีก็ตื่นเต้นแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะมีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณมุกเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะทำไมเขาถึงเรียกว่าประเพณีชักพระทอดพระป่าแล้วก็แข่งเรือยาวอะคะ
0: ค่ะจริงๆในช่วงห่วงเดือนตุลาเนาะหรือประมาณเนี่ยค่ะตุลาไปหรือว่าช่วงพฤศจิกาก็จะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดประเพณีชาวพุทธใช่ไหมคะก็จะมีการทอดผ้าป่าเนาะหรือว่าแบบทอดกฐินสามัคคีอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นห่วงเวลานี้ค่ะทีนี้เขาเหมือนเป็นการชักพระเนี่ยก็คือเหมือนการตกแต่งเรือพนมพระแล้วก็พระเหมือนจากวัดเพื่อเอามาเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมไหว้ได้ร่วมกราบไหว้เหมือนศรัทธากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเนาะทางบกอาจจะไม่ได้ราบรื่นก็จะมีทางน้ำก็จะมีแห่เรือพนมพระทางน้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเริ่มมีถนนตัดเข้ามาในเมืองมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการทำเป็นเหมือนเรือพนมพระทางบกด้วยก็จะเป็นการที่เหมือนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนอะเหมือนเมื่อก่อนพระอาจจะเดินทางลำบากหรืออะไรเงี้ยค่ะการเอาพระมาแห่รอบเมืองให้คนได้ร่วมทำบุญกันได้สะดวกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีด้วยส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านค่ะอันนี้น่าจะเป็นประเพณีเดียวในประเทศแล้วมีการยืนยันว่าอาจจะน่าจะเป็นในโลกด้วยนะคะก็คือว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะจัดพุ่มผ้าป่าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนห้อยพวกของเครื่องใช้ต่างๆของพระต่างๆอะไรงี้เนาะแล้วก็ให้พระเนี่ยเดินแล้วก็เหมือนมาชักพุ่มหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พรให้ศีลอะไรอย่างงี้กันไปก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ถ้าเกิดเดินเข้ามาในเมืองสุราษฎร์อะค่ะทุกหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้แล้วก็ประดับพุ่มเนี่ยรอพระสงฆ์ที่จะเดินเหมือนมารับพุ่มมาชักพุ่มหน้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประเพณีที่รู้สึกว่าคึกคักแล้วก็น่าประทับใจอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: เข้าพรรษาไปแห่เทียนกันที่อุบลแล้วมาออกพรรษานะมาชักพระกันที่สุราษฎร์ธานีถือเป็นช่วงที่เลี่ยงฝนเข้าไปเที่ยวทิ่มในเมืองนะครับช่วงนี้นะสุดท้ายครับอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวร่วมงานในการจัดประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สักหน่อยครับเชิญชวนหน่อยครับ
0: ได้ค่ะมุกขอย้ำก่อนนิดนึงว่างานเนี่ยจะมีช่วงที่23ถึง31ตุลาคมนะคะจัดที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีที่สะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านเรานี่แหละค่ะไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่วันที่27ตุลาคมค่ะก็จะมีพิธีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีขบวนแห่เรือพนมพระกว่า125ลำบวกเนี่ยนะคะแล้วก็มีเทียนขบวนเรือเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลเนี่ยเหมือนจังหวัดพี่จังหวัดน้องเนอะมาร่วมเดินขบวนด้วยก็อยากให้มาเที่ยวในวันนั้นเพราะว่าประเพณีนี้เนี่ยถือว่าสืบสานกันมา100กว่าปีแล้วอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาเนื้อด้วยตัวเองนะว่าความยิ่งใหญ่แล้วก็ประเพณีที่ควรจะสืบทอดแล้วก็รักษาไว้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ควรค่าต่อการสานต่อให้กับลูกหลานต่อไปยังไงค่ะยืนยันจากคนสุราษฎร์เองนะว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆค่ะ
1: ยืนยันอีกเสียงด้วยครับ
2: คนสุราษฎร์เหมือนกัน
1: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณออนปวีวงวชิรานะครับผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะเชิญชวนกันไปนะคะ23ถึง31ตุลาคมน่าจะเป็นประเพณีที่คึกคักมากเลยใช่ไหมคะพี่แผน
1: แน่นอนครับ อย่างที่คุณออนปวีบอกไปนะงานนี้เราจะได้ทำบุญทีเดียวเนี่ย125วัดเลยนะมี125ลำใช่ไหม
2: เออถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะเป
1: ็
2: น
1: บุญใหญ่เลย
2: ประจำปี
1: เรียกว่าไปงานเดียวนี้ได้ทำบุญทุกวัดทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได
2: ้นะถือว่าดีนะคะใครที่ไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปทำบุญที่ไหนไปประเพณีนี้ประเพณีเดียวได้ทำบุญทุกวัดเลยนะคะยังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะในเรื่องของทางประเด็นสค.จชต.นะคะเปิดเวที3พลังขับเคลื่อนการศึกษาเชิดชูคนทำงานสร้างทักษะภาษานะคะในการนำเสนอผลการจัดการศึกษาชายแดนใต้นะคะพร้อมกับมอบรางวัล46รางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้กับพันโทอัศรีอัสมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณปณิศราและคุณอรพรครับ
2: ค่ะ
1: ครับท่านครับอยากสอบถามนิดนึงครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสคจชตเนี่ยดูแลขับเคลื่อนการศึกษาในด้านไหนบ้างครับ
3: ครับศูนย์ขับ

0: ึ้นการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นศึกษาธิการส่วนหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อนจชตตรงนี้นะครับก็คือธุรกิจนะฮะก็จะมีหลากหลายด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจะทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นตัวประสานระหว่างกระทรวงศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสถานศึกษานอกกระทรวงศึกษาก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดเหมือนโรงเรียนสาธิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่สังกัดมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งสังกัดกระทรวงอวสชกศนแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางสอบตแล้วก็กอรมนด้วยครับนอกจากนี้ก็เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิชาการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่อัตลักษณ์พัฒนาการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยมาลายูภาษาอาหรับอังกฤษครับอันนี้เบื้องต้นนะครับจริงๆมีเยอะครับ
1: ค่ะในส่วนของปีที่ผ่านมาล่ะคะการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
0: คือถ้ามองว่าในเชิงของความท้าทายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวของน้องๆ นะครับที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮ
1: ะ
0: เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องความท้าทายนะฮะที่จะยังคงอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่อีกนานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตเอเน็ตคะแนนเฉลี่ยซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับแล้วก็จะติวเข้มในเรื่องของ active learning เนี่ยที่จะเข้ามาช่วยเพราะว่าการความรู้ที่ลดเลือนแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ามกลางบริบทของความมั่นคงแล้วก็ความไม่มั่นคงในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะเรื่องของเด็กหลุดออกจากระบบนะคะหรือว่าที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตรงนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างคะ
0: มีครับก็คือในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของ zero drop out นะเหมือนกับในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางอันนี้ต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เปราะบางตอนนี้เนี่ยทางสคจชตแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็จะร่วมกันค้นหาแล้วก็ติดตามบุคคลเพื่อจะให้เป็น data zero drop out database นะครับของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะร่วมเชิงรุกกับชุมชนในการใช้กลไกท้องถิ่นเช่นอิหม่ามนะตัวอิหม่ามผู้ใหญ่บ้านอาสาอสมครูกศนสกรปูพรมค้นหาเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ใช้ระบบBig Dataตรงนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลของกศศกศศคือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับซึ่งก็ร่วมกับสคจชตนี่แหละเพื่อปักหมุดเด็กที่เสี่ยงที่จะหลุดแล้วก็เด็กที่หลุดไปแล้วก็จะนำมาให้เข้ามาสู่ระบบอีกครั้งซึ่งความต่อบางเนี่ยมันคือความยากจนต้องตามพ่อแม่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็เรียนไม่ทันจากการที่ว่าเราทุกโภชนาการตั้งแต่เด็ก
2: ครับเห็นว่าการเปิดเวทีครั้งนี้นะครับจะมีการมอบรางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ด้วยรางวัลนี้มีความสำคัญยังไงกับคนทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้างครับ
0: รางวัลนี้นะครับเป็นการยกย่องเชิดชูนะครับผู้ที่มีคุณอุปการทางด้านของการศึกษาคือในโรงเรียนเนี่ยนอกจากที่จะมีครูแล้วก็จะมีบุคลากรทางการศึกษาความหมายก็คือว่าไม่ได้เป็นครูแต่ก็อยู่ในโรงเรียนก็จะมีการพิจารณาเพื่อที่จะให้รางวัลตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีความโดดเด่นในด้านของคนที่จะได้นะครับก็คือต้องโดดเด่นในด้านของการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามารถที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาสามารถส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็มีความโดดเด่นด้านการผลิตและก็พัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการอันนี้คร่าวๆครับ
1: ครับ ก็เป็นเกณฑ์การคัดเลือกอย่างที่คุณอัศรีบอกคือเมื่อสักครู่เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอาจริงๆก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยครูอาจเป็นองค์ประกอบหลักนะครับแต่คราวนี้เหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในโรงเรียนเหมือนกันซึ่งถ้าออกไปนอกโรงเรียนชาวบ้านเขาจะเรียกว่าครูเหมือนกันเพราะอยู่ในโรงเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นก็คือร่วมกันดูแลเด็กนักเรียน
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนั้นก็คือเสมาพักเสมาก็คือสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะคร
1: ับค่ะคุณอัศรีพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าคนที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยมีคุณูปการในการศึกษายังไงบ้างหรือว่ามีเขามีการลงพื้นที่ไปดูแลเด็กๆหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆในด้านไหนบ้างคะ
0: ครับประเด็นในจังหวัดชายภาคใต้หนึ่งเรื่องความยากจนปัตตานียะลานราธิวาสเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นจั่วหัวของพีระมิดด้านบนเลยนะว่ามันคือความยากจน
2: คร
0: ับ แล้วก็เคยได้ยินไหมครับที่บอกว่านอกจากครูแล้วพันโรงเนี่ยอาจจะมีความใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากกว่าคุณครูบางท่าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะต้องร่วมกันดูแลเด็กนักเรียนในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากการที่ว่าเราจะต้องถ้าในพื้นที่อื่นๆคือเดินทางไปเรียนไปโรงเรียนปกตินั่งรถติดแต่ที่นี่เราจะต้องมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในรอบรั้วโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งดังนั้นคือถ้าการพันโรงครูธุรการครูพละครูแนแนวหรืออะไรใดๆมีความสำคัญในเรื่องที่จะทำให้1นักเรียนปลอดภัย2นักเรียนสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเด็กที่นี่พูดภาษามลายูตั้งแต่เกิดนะฮ
1: ะ
0: อันนี้คือหลักใหญ่เลยซึ่งเป็นเรื่องของความโดดเด่นแล้วก็สคจจตเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องที่เราไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณพูดภาษามลายูไม่ใช่แต่เราจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ไปต่อนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเรียนเชียงใหม่พิษณุโลกเชียงรายไปกรุงเทพมหานครด้วยการสามารถพูดภาษาไทยในระดับที่ดีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษา
1: ก็เป็นรางวัลนะคะที่มอบให้กับผู้ที่มีคุณูปการในเรื่องของการช่วยเหลือการศึกษานะคะรางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพันโทอัศรีอัศมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ต้องบอกว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงขับเคลื่อนให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่นะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอัศรีบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่าง
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความการศึกษาด้วยเรื่องของการความยากจนด้วยความปลอดภัยด้วยหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องสมควรแหละที่จะต้องได้รับการยกย่องเชิดชูนะครับที่เป็นผู้เสียสละแล้วก็ทุ่มเทให้กับคนในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก่อนจะจากกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกันนะคะมีหลากหลายท่านทักทายกันมานะคะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะคุณอรวรรณบอกสวัสดีค่ะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะคะบอกสวัสดีหนุ่มอัดและสิ่งแวดล้อมนะคะนมบศาลานะคะ32องศานะคะคนพะเยาอยู่โคราชนะคะส่งสติกเกอร์มาให้น่ารักน่ารักนะคะก็มาทักทายกันนะคะนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยสวัสดีคุณพี่อัชราด้วยนะคะมาทักทายกันนะคะน่าจะมีคอมเมนต์มากกว่านี้นะแต่ว่ามันลั่นไปเนาะอาจจะไม่เห็นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาสวัสดีทักทายกันนะคะอาจจะมีบางวันที่เราได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังว่างบางวันอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันนะคะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับประเด็นข่าวสารดีๆนะแล้วก็กิจกรรมดีๆในหลายๆพื้นที่นะคะอย่างที่วันนี้เนาะก็มีเรื่องของ IMF ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะคะก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันในหน่วยงานเขาก็เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่บ้านคุณอรพรด้วยนะคะที่สุราษฎร์ธานีนะ
2: หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะแล้วก็เรื่องของประเพณีสำคัญ ประจำปีของเรา
1: ช่วงนี้ติดตามด้วยนะพยากรณ์อากาศฝนจะตกหนักเนาะจะหนักมากนะคะช่วง23-27นี้ใช่ไหมคะที่จะต้องเฝ้าระวังกันเนาะ
2: ก็คือวันที่23กันยายนนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้โพสต์นะภาพเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมระบุ ข้อความด้วยนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่23กันยายนนะครับก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับ
1: ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะมีหลายจังหวัดด้วยกันนะคะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็แน่นอนกรุงเทพบ้านเราก็ไม่รอดนะคะ
2: เตรียมตัวกันให้ดีเลย
1: ปริมณฑลด้วยนะใครเตรียมกลับบ้านวันนี้พกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยวางแผนการจราจรด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
2: ผมมณพรปันกลัดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: เอ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
17: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
10: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหลอและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
18: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
19: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
20: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอด่านซ้าย

อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภออุบลรัตน์อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอรัตนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่ทาง FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ AM 891กิโลเฮิร์ตซ์นะคะ Facebook Live ก็มีนะคะก็ฟังกันชมกันผ่านทางสถานี Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยมีปัญหามีคำถามก็บอกมานะคะแล้วเดี๋ยวพวกจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้นะคะทางจดหมายไปรษณียบัตรก็ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2ถนนวิทยุสถานีของเรานะฮะตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะเจ้าหน้าที่ของเรานะวันนี้นำโดยหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่ทุนชัยคำรอดนะฮะก็รอรับสายอยู่ทางหมายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552และ0817159553นะคะเบอร์มือถือ3หมายเลขนี้โทรได้ตลอดเลยหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ห้องส่งก็ได้ค่ะ022769717และ022769721ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่เราเป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเรามีสายนะฮะของทางท่านโฆษกกระทรวงแรงงานคุณพิพัชชัยไพบูลย์ค่ะจะได้ร่วมพูดคุยกันนะฮะว่าได้เตรียมช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนะฮะในพื้นที่พังงายังไงกันบ้างสวัสดีค่ะท่านโฆษกพิพัชชัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานตัวทีพอดีมีภารกิจ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนถามท่านโฆษกพิพัชชัยถามพี่ป้อมนะฮะต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังในท่านโฆษกชื่อเล่นชื่อพี่ป้อมนะตอนนี้ที่พังงาเนี่ยกระทรวงแรงงานเราลงไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ที่สถานการณ์พังงาน้ำท่วมนี่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วพี
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็ให้ทางแรงงานจังหวัด5เสือของแรงงานจังหวัดกรมนามฝีมือแรงงานเนี่ยเข้าสำรวจพื้นที
1: ่ค่ะ
2: แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มีผู้ที่ประสบภัยที่อำเภอกระโปง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: กุระบุรีเนี่ยประสบภัย47หลังคาเรือนตะกั่วป่าใน 1,190 แล้วก็ที่กระโปงใน27หลังคาเรือน
1: ค่ะ
2: ส่วนการช่วยเหลือตอนนี้เราเข้าสำรวจก็คือ6ของเราก็จะสำรวจความต้องการของพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ยผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องแล้วก็วันที่24พรุ่งนี้จะสามารถเข้าเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วซ่อมให้ได้ครับ
1: นี่คือแนวทางนะฮะที่เราเตรียมการดำเนินการในโครงการช่วยเหลือแต่ทั้งนี้เรามีช่องทางที่จะให้พี่น้องแรงงานในพื้นที่จังหวัดพังงาหากแม้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ช่องทางไหนครับพี่ป้อมท่านโฆษกคะ
2: ในขณะที่ออกไปสำรวจพื้นที่นะครับเราจะไปพร้อมกันทั้ง5เสือ
1: ค่ะ
2: เสือก็คือเช่นว่าใครต้องการที่จะมีความต้องการประสงค์จะทำงานก็ในขณะนั้นเนี่ยตัวแทนจากจัดหางานเราก็ไปด้วยแจ้งความจำนงได้เลยว่างานประเภทใดอะไรเราก็จะดูให้ว่าใกล้ที่ใกล้ๆเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่รับหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของสวัสดิการด้านของประกันสังคมถ้ามีสวัสดิการด้านประกันสังคมที่เราสามารถที่จะบริการจัดการให้ได้เลยเราก็ทำให้ได้เลยครับเช่นกรณียกตัวอย่างเหมือนกับกรณีที่จังหวัดน่านเช่นผู้ประกันสังคมเดิมและเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วไม่สามารถหนีได้ทันแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเราก็อนุมัติเรื่องเงินได้เลยอันนี้กรณีนี้ก็เช่นกันครับมีปัญหาด้านใดในด้าน5เสือรายงานของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราไปพร้อมกันอยู่แล้วครับ
1: ค่ะก็ติดต่อกันได้เลยนะฮะ
2: ติดต่อกันได้เลยหน้างานตรงนั้นที่บ้านของท่านได้เลย
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้นะฮะนี่คือที่พังงาแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังในจังหวัดอื่นๆพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะเพชรบุรีประจวบระนองชุมพรไปเลยนะฮะฝั่งนี้เลยเราเตรียมการยังไงไว้บ้างไหมฮะท่านพิพัชชัยคะ
2: ในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยต้องเรียนกันตรงไปตรงมานะครับผมเองเนี่ยเคยอยู่เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันจะง่ายกว่าของกระทรวงแรงงานก็คือว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยเขาจะมีงบเร่งด่วนจะมีกองป้องกันสาธารณภัยที่จะสามารถอนุมัติในการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านนี้เลยโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงานในส่วนนี้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีเสร็จเนี่ยมันต้องแก้ปัญหากันเฉพาะหน้างานบางครั้งบางทีในการอุปกรณ์ในการที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องเร่งหาช่วยเหลือกันตัวเองแล้วก็ต้องไปขอรับการสนับสนุนจริงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้มาตลอดนะครับถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันมีงบกองกลางตรงไหนก็ได้ที่สามารถให้ทางแรงงานเราเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยซึ่งผมว่าตรงนี้จะเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำพอเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่สิ่งที่จะต้องทำต่อมานั้นก็คือเรื่องของการไปช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเช่นเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าบางเรื่องช่างบางเรื่องค่าอะไรประมาณนี้ครับมันต้องคุยกันเป็นสาระบบเป็นอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ไฟเราต้องบอกว่าน้ำท่วมมันท่วมทุกปีเมื่อท่วมทุกปีมันก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้ทุกปีถ้าเป็นอำนาจของผู้ว่าเนี่ยนะผู้ว่าก็สามารถอนุมัติได้ในวงเงิน3-4 ล้าน5 ล้านก็สามารถอนุมัติได้แต่ว่าสิ่งที่มันติดขัดนิดหน่อยของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราไม่มีตรงนั้นครับ
1: อ๋อฉะนั้นก็ต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามี
2: ถ้าตรงไหนที่มันเป็นงานจ้างงานเร่งด่วนจ้างงานเร่งด่วนก็เช่นว่าหลังจากน้ำลดอย่างนี้ครับหลังจากน้ำลดเนี่ยคำว่าจ้างงานเร่งด่วนเราก็จ้างคนในพื้นที่เนี่ยมาทำความสะอาดพื้นมาทำความสะอาดลานว่าที่เป็นที่สาธารณะทำความสะอาดถนนอันนี้งบเร่งด่วนเนี่ยเราก็อนุมัติงบได้ไม่มากเราก็จ้างคนได้ไม่เยอะประมาณนี้แต่เราก็จะพยายามดูแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ไปด้วยกันนะฮะใครมีปัญหาก็ติดต่อค่ะ
2: ถ้าสมมติเขามีปัญหาเรื่องตกงานอะไรอย่างเงี้ยเราห้าเสือเราไปอยู่แล้วมีปัญหาสวัสดิการ

0: ไรอย่างไรเนี่ยบอกได้เลยบอกหน้างานได้เลยหรือถ้ามีปัญหาติดต่อโดยตรงได้เลย
1: ค่ะ
0: ได้ครับ
1: ชัดเจนแล้วเดี๋ยวมีอะไรทางในการรับเรื่องมาก็จะรีบส่งต่อท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยพี่ป้อมเลยนะคะ
0: นะครับแล้วช่วงนี้ก็ฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับว่าดูหน่อยเหมือนกรมอุตุตอนนี้เขาเตือนเหมือนเมื่อวานที่สมุทรสาครก็น้ำท่วมหนัก
1: ใช่
0: พอน้ำท่วมหนักมันไหลมาแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูตรงนั้นถ้ามันมีปัญหาว่าน้ำท่วมแล้วค้างแล้วเกิดปัญหาที่กระทรวงแรงงานสามารถส่งคนของกระทรวงเข้าไปดูแลได้หรือว่าช่วยบำบัดอะไรยังไงได้ก็เรายินดีทุกที่ครับติดต่อหน่วยงานของกระทรวงแรงงานได้ทุกที่ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดินหน้าช่วยเหลือกันต่อนะฮะใครมีปัญหาทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะจะจังหวัดไหนก็ติดต่อมาเถอะนะฮะเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางประสานงานให้ค่ะไปที่สายคุณจำรัดขอความช่วยเหลือให้กับ2แม่ลูกข้างบ้านเนื่องจากมีปัญหาค่ะโอ้เป็นปัญหาครอบครัวด้วยนะเด็กไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะอยู่ที่หมู่12ตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีอุ้ยอุ้ยไม่ได้แล้วนะฮะเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวเรามีสายของคุณจำรัดมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณจำรัดค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนุมาครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าเรื่องเป็นยังไงปุ๊กปุ๊กขออนุญาตจ้าร
2: ู้จักคุณอนุมามาได้มี10-20ปีแล้ว
1: โอ้ค่ะ
2: ตั้งแต่โทรศัพท์โทรทัศน์ตัวละ
1: ค่ะหลายปีมากเลยเนาะจ้าจ้าปุ๊กจ้าปุ๊กจ้า
2: ค่ะว่าครับผม
1: จ้าลุงจำหลัดอย่างนี้เดี๋ยวปุ๊กถามแล้วลุงจำหลัดตอบปุ๊กนิดนึงนะนะจ๊ะพื้นที่ที่คุณลุงจำหลัดอยู่ก็คืออำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเนาะเนาะแล้วที่บอกว่าเด็กข้างบ้านน่ะนะที่พ่อแม่เขามีปัญหาครอบครัวกันเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่จ๊ะ
2: อ๋อเล็กอายุ7ขวบอยู่ป.2ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าตอนปกติเนี่ยตอนที่เขายังไม่พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันเด็กก็ไปเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมจ๊ะ
2: มันเรียนป.1แล้วออกมาแล้วไม่ได้เรียนพอดีคุณลุงมาเจอ
1: จ้ะ
2: ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยไปขอกับคุณครูเขาเนาะ
1: จ้ะ
2: คุณครูชั้นเรียนเขาอะ
1: จ้ะ
2: ว่ามาเจอเด็กแล้วว่าจะทำไงก็เลยพากับครูกับคุณจำรัดเนี่ยมารับเอาตัวตอนนี้ได้เรียนอยู่เนี่ยเพิ่งจะรับโรงเรียนกลับขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ไม่ถึงว่าตอนนี้เด็กได้เรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียนแล้ว
1: โอ้ดีใจด้วย
2: ลุงจำรัดเป็นคนดูแลและเป็นคนรับทั้งหมดให
1: ้ไม่ถึงรับในที่นี้คือดูแล
2: รับทั้งเรียนรับทั้งค่าเทอมค่าเทียมค่าอะไรถ้าครูมีปัญหาให้ครูโทรมาหาลุงจำรัด
1: อ๋อแล้วตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: นี่ตอนนี้เพิ่งขึ้นมาถึงบนบ้านเพิ่งจะเรียนคุยกับคุณแม่เขาไหม
1: แม่เขาก็ได้มาคุยกับคุณแม่นิดนึง
2: คุยกับคุณแม่คร
1: ับแม่เขาชื่ออะไรจ๊ะลุงจำรัดแม่เขาชื่ออะไรจ๊ะ
2: ชื่อพรทิพย์ครับ
1: อ้าวแม่พรทิพย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับกำลังเดินมาถึง
1: อ๋อจ้ะจ้ะ
2: ไอ้คุยครับ
1: ได้ได้ได้
2: คุณหนูมาแป๊บนึงครับผม
1: ปุ๊กอยู่ตรงนี้
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่พรทิพย์นะ
3: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตอนแรกลูกชายหยุดเรียนชั่วคราวใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตอนอยู่ป.1ตอนนี้คือเด็กได้กลับเข้ามาสู่การเรียนปกติหรือยังจ๊ะ
3: อ๋อกลับมาเรียนปกติแล้วค่ะ
1: อืมค่ะโดยได้รับการช่วยเหลือจากลุงจำหลัดนี้เลยใช่ไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
1: แล้วในการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยโดยปกติเด็กเขาจะต้องได้เรียนหนังสืออยู่แล้วนะตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน12ปีตรงนี้นะฮะเป็นการศึกษาภาคบังคับนะคะตัวน้องเขาไปเรียนก็

0: พรทิพย์ช้าๆก่อนพูดช้า
1: ๆอ๋อมันเกี่ยวกับว่าเงินหนูเนี่ยตอนที่ว่าเงินหนูนี่ประชารัฐเนี่ยหนูก็ไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
0: อืมเพราะว่า
1: ตั้งแต่อยู่กับแฟนคนนี้ก็ไม่เคยได้ใช้เพราะเขาเอาไปใช้นี่เสพยาบ้าเอาไปปนเปผู้หญิงบ้างค่ะแล้วก็เอาไปทำนู่นทำนี่มาค่ะ
0: อ่าแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือว่า
1: ก็อยากให้ช่วยเหลือนะคะว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาก็ต้องการไม่ได้บอกว่าต้องการแบบว่าเหมือนให้เขาอยู่สบายค่ะ
0: ทุกวันนี้เด็กอยู่กับใครจ๊ะแม่พรทิพย์
1: อยู่กับแม่อยู่กับหนูค
0: ่
1: ะ
0: เด็กอยู่กับแม่นะลูกก็อยู่กับเราเนี่ยแล้วเราทำงานอะไรจ๊ะ
1: อ๋อไม่ทำค่ะไม่ได้ว่าทำก็ไปรับจ้างทั่วไปนี่ค่ะ
0: แม่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: ก็ถ้าเข้าปัญญาเพศอายุ25 26แล้วค่ะจะเข้า27แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะเข้า27นะทีมงานหลังไมค์ขอสายจัดหางานจังหวัดลพบุรีหน่อยนะจ๊ะแล้วแม่เรียนจบอะไรมาจ๊ะ
1: อ๋อเรียนจบ
0: ม.
1: เฮ้ยป.ไม่ปอมาค่ะ
0: ปออะไรป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 อ่ะบอกมาเลย
1: ป.6 ค
0: ่
1: ะ
0: ป.6 อ่านออกเขียนได้ถูกต้องไหม
1: อ๋อเขียนไม่ได้ค่ะแตะโป้งอย่างเดียว
0: เขียนไม่ได้แปะโป้งอย่างเดียวอืมดีมากไม่เป็นไรนะแล้วแม่ทำงานอะไรมาบ้างมีประสบการณ์มีความสามารถเรื่องอะไรแม
1: ่ก็ดูแลก่อนนี้ทำงานดูแลคนแก่ค่ะ
0: โอ้เหรอทีมงานหลังไมค์จ้าต่อสายท่านโฆษกกระทรวงแรงงานเมื่อตะกี้นี้เข้ามาทันไหมพี่พัชชัยพี่ป้อมเนี่ยถ้าทันเข้ามาเลยแสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้แม่อยากหางานทําถูกไหมจะได้มีเงินเลี้ยงลูกจะได้เลี้ยงตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะ อยากหางานทํามีงานแบบว่างานสุจริตทําค่ะบอกว่างานพวก
0: แน่นอนมันต้องทำงานสุจริตอยู่แล้วถ้าไม่สุจริตพี่ไม่กล้าแนะนำเหมือนกันพี่ก็กลัวตำรวจจับเดี๋ยวก่อนพรทิพย์บอกพี่ก่อน
1: หนูก็รอเล่นกับพี่เฉยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรแหมพี่กลัวพี่ไม่พาเธอไปขายยาบ้าหรอกพี่ไม่กล้าหรอกนะพรทิพย์บอกพี่ก่อนนอกจากเคยทำงานอาชีพดูแลคนแก่แล้วพรทิพย์เคยทำอะไรเป็นเคยทำอะไรมาบ้างบอกพี่หน่อย
1: ก็ทำงานเลี้ยงเด็กน้อยค
0: ่
1: ะ
0: รับเลี้ยงเด็กน้อยดูแลคนแก่ล้างจานได้ไหมล้างจานซักผ้ารีดผ้าสู้ไหม
1: ได้ค่ะล้างจานได้ค่ะซ
0: ัก
1: ผ้าซักผ้าได้ค่ะแต่รีดผ้านี่หนูไม่เคยทำแล้วค่ะ
0: อ๋องานบ้านพอได้ยกเว้นรีดผ้านะแล้วพวกงานร้านอาหารอะไรเงี้ยเสิร์ฟทำกับข้าวหรือว่าล้างจานอะไรเงี้ยสู้ไม่สู้พอเป็นไหม
1: ไม่พวกล้างจานนะไหวค่ะทนไหวนะคะ
0: แต่ทำกับข้าวไม่เป็น
1: พวกอะไรค่ะ
0: ทำกับข้าวได้ไหม
1: ทำกับข้าวนี่หนูไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยเปิดร้านอาหารค่ะ
0: อ๋อแล้วทำกินเองเป็นไหม
1: ทำได้ค่ะทำกินเองได
0: ้เป็นลูกมือเขาแต่ไม่ใช่เป็นตัวพ่อครัวแม่ครัวเนาะแล้วมีความสามารถด้านไหนอีกทำสวนได้ไหมทำสวนได้ไหม
1: ทำได้ค่ะทำสวนได้
0: นะปลูกต้นไม้เป็นตัดหญ้าเป็นอะไรงี้ขุดดินอะไรพรวนดินเป็นไหม
1: เป็นค่ะเพราะขุดดินนี่ไม่เคยขุดเลยค่ะ
0: ไม่เคยขุดก็ไปฝึกอะไรไม่เป็นต้องหัดทำนะถ้ามันจะหาเงินให้เราได้ก็ไปลองหัดสักตั้งหนึ่งบอกเขาว่าหนูไม่ทำไม่เป็นแต่หนูพร้อมฝึก
1: เขาพาไปรับจ้างขุดมันถอนมันค่ะ
0: แล้วได้ทำแล้วทำเป็นไหม
1: ทำพอทำได้อยู่ค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ฟังมันไม่มีใครทำอะไรเป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเกิดมาใครจะถอนหญ้าเป็นมันก็มาเป็นตอนโตด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่
0: จากนั้นไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราคิดจะทำนะเราก็ต้องลงมือทำฝึกหัดไปนะเอาละพี่ปุ๊กเกิดมาก็พูดเป็นพิธีกรไม่ได้นี่เนี่ยเกิดมาก็จัดรายการวิทยุไม่เป็นนะเนี่ยคือหัดมาเรื่อยๆเนี่ยหัดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กประถมมัธยมมหาลัยเป็นสาวก็เนี่ยพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวในกรณีนี้เหมือนกันจำพรเพ็ญจ๋า
1: ค่ะ
0: พรทิพย์นะไม่ใช่พรเพ็ญเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนชื่อซะละพรทิพย์เบื้องต้นทีมงานหลังไมค์ของเราติดต่อไปที่ท่านโฆษกกระทรวงแรงงานเนาะท่านพิพัชชัยไพบูลย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานโทรไปหานะแล้วเดี๋ยวเขาจะขอสัมภาษณ์ว่าเรามีความรู้ความสามารถยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะลองหางานที่เหมาะสมให้นะจ๊ะนะจ๊ะพรทิพย์นะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดพรทิพย์ได้งานทำแล้วส่งข่าวพี่ปุ๊กด้วยนะ
1: เดี๋ยวเพิ่งวางสายนะคะพี่เดี๋ยวลุงจำหลัก
0: เข้าใจ
1: คุยด้วยค่ะ
0: เข้าใจแต่พี่ปุ๊กจะบอกงี้นะพรทิพย์ถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำงานอะไรทำให้เต็มที่น
1: ะ
0: ขยันอดทนทำให้ละเอียดทำให้ดีที่สุดเลยนะพรทิพย์นะ
1: ค่ะ
0: นะเอาลุงจำหลักมาคุยกับพี่ปุ๊กต่อ
1: ค่ะ

0: ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: จ้าไม่ต้องห่วงลุงจำรัดเดี๋ยวเรื่องงานของน้องพรทิพย์ทางรายการเราจะประสานงานให้นะจ้า
1: โอเคครับผมขอบคุณมากพอดี
0: จ้า
1: เน่เพิ่งไปรับหลานรับแม่เขามาจากโรงเรียนถึงพอดี
0: ดีแล้วดีแล
1: ้
0: ว
1: ได้จังหวะพอดีอยู่กับเขา
0: ดีดีมากดีมาก
1: มันยังมีอีกหลายเคสอยู่ก็นอนมา
0: บ้าโอ้ได้เลย
1: นะเขามานั่งคุยกับลุงว่ามีหลังกระสีรั่วมั่งมีลูกเต้าไม่ส่งไม่เสียไม่ดูแลด้วยอะไรพอดีไม่ได้จดไม่ได้จดชื่อจดที่อยู่เขาไว
0: ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวเขาไปติดต่อใหม่
0: จ้ะจ้ะได้ได้
1: ช่วยเป็นหลายเคสละคุณนนมาครับ
0: โอ้อนุโมทนาสาธุดีแล้วช่วยอะไรกันได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะน้องไม่เหลือปากกว่าแรงแล้วก็ช่วยกัน
1: คุณถนอมอ่อนเกตโคนก็เคยขอเขาครั้งหนึ่งละ
0: จ้ะดีละ
1: นั่นเราคนไร่ในไร่ไม่มีบัตรประชาชนอายุ30กว่า
0: อ๋อจ้ะ
1: เลยโทรไปหาคุณถนอม
0: จ้ะจ้ะ
1: คุณถนอมตอนนี้ได้ละได้มาปีกว่าแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ดีดีดีดีดีนี่แหละคุณผู้ฟังเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะปัญหาคนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่นะฮะในการช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วสื่อมวลชนอย่างเราหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกันได้เนาะดีมากเลยอนุโมทนาบุญกับลุงจำรัดด้วยนะ
1: ครับผมผมเป็นคนปทุมเนอะ
0: อ๋อคนปทุมอ้าวงั้นคนปทุมก็ต้องร้องเพลงเพราะดิอ้าวลุงจำรัดพร้อมนะเดี๋ยวพวกจะให้ร้องเพลงให้ฟังนะพ่อแม่พี่น้องตั้งใจฟังนะจ๊ะ1 2 3
1: เรียกพี่ได้ไหมและพี่จะให้กินขนม15,000ถ้าเรียกอารถมา5,000เรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน
0: โอ้สุดยอดเลยแม่ลุงเรานี่ลุงจำรัดสุดยอดเลยขอบคุณลุงจำรัดมากมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับผมถ้ามีก็เบอร์นี้เนี่ยมันอยู่คนละที่กัน
0: จ้าจ้าได้จ้าลุง
1: อยู่ไกลกันประมาณสัก3 กิโลได้
0: จ้าจ้าได้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ครับขอบคุณทางรายการทั้งหมดเลยนะครับ
0: จ้ายินดีจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ชื่นใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับสิ่งที่เราเห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของเราเนาะมาถึงบทกลอนเพราะๆสักบทกลอนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังครับพวกได้มาจากกลุ่มไลน์ที่เขาใช้ชื่อกลุ่มว่าจิตประพัฒน์อุดรจิตประพัฒน์สอนอุดรมีพี่ท่านหนึ่งเขาส่งโพสต์เข้ามาในกลุ่มไลน์เขาบอกว่าเป็นบทกลอนเป็นบทกลอนชื่อกลอนไว้กลอนยอดคนกลอนยอดคนมีเนื้อหาดังนี้นะคะนิ่งได้เมื่อถูกยั่วยุเย็นได้เมื่ออารมณ์เสียหนักแน่นเมื่อถูกตัดสินมีสติเมื่อถูกรุกรานไม่มีสิ่งใดที่เหนือกว่าผู้อื่นนอกจากการระงับยับยั้งชั่งใจตนเองมีสติเหนืออารมณ์นี่จะถือว่ากรเป๊ะไหมก็อาจจะไม่เชิงนะฮะก็อาจจะเป็นเหมือนลักษณะคำคมอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะก็พร้อมที่จะเล่าสู่กันฟังว่าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
2: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอ

0: ดทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
7: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับปุ๊กอนุบาลเกษตรพืชผลยังอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกร้อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากน้ำท่วมก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือหรือจะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะฮะสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับไปรับบริการภาครัฐเช่นบัตรทองประกันสังคมอย่างเงี้ยบอกกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องที่หลายๆคนห่วงใยกันมากก็คือในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.นะฮะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองไพฑูรย์ค่ะท่านรองเลขาไพฑูรย์ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
7: โอ้สถานการณ์
8: ครับ
7: ค่ะสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างครับท่านไพฑูรย์ครับตอนนี้ชาวบ้านก็ตั้งหลักกันใหญ่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็สถานการณ์น้ำเหนือน้ำท่วมด้วยค่ะท่านเชิญค่ะ
8: ครับปกติครับนี่เป็นเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกหนักที่สุดในประเทศเรานะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำเหนือนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับหรือตัวอุทัยธานีแล้วก็ตัวนครสวรรค์นะครับก็ทำให้น้ำมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,800 กว่าแล้วก็รวมกับน้ำที่มาจากสแกกลางด้วยประมาณ 2,000 กว่าก็ระบายท้ายเขื่อนวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ดูแล้วสถานการณ์แนวโน้มภายในสัปดาห์นี้นะครับปริมาณน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับผมแล้วก็น่าจะสูงสุดประมาณ 1,800 นะครับผมทุกวันเมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่วนประเด็นเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับต้องเรียนนะครับว่าก็ได้คุยกับทางหลายๆหน่วยแล้วนะครับก็วันละประมาณ100ถึง200มิลในแต่ละพื้นที่ทีนี้ก็ในแต่ละพื้นที่ก็มีความเปราะบางของพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับก็อาจจะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังบ้างอย่างเช่นเมื่อวานที่สมุทรสาครอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นที่ลุ่มต่ำฝนตกหนักเกือบร้อยมิลเนี่ยก็น้ำจะขังแบบนี้แต่ก็ใช้เวลาในการระบายครับผม
7: อืมค่ะสิ่งที่ท่านไพฑูรย์อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่กังวลใจในเรื่องนี้ท่านอยากแนะนำยังไงบ้างครับท่านไพฑูรย์คะ
8: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อฝนตกหนักเช่นเราอยู่ที่พัทยานะครับถ้าฝนตกหนักเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับหรือแม้ทั้งอยู่ที่โซนพื้นที่นครปฐมอย่างเงี้ยครับหรือสมุทรสาครหรือสมุทรปราการเนี่ยที่เป็นพื้นที่ต่ำๆเช่นบางนาหรือแถวถนนแถวบางปูอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์นะครับผมก็เรียนนะครับว่าฝนจะตกหนักประมาณช่วงที่25 26 27 3วันเนี่ยจะตกค่อนข้างหนักแล้วก็ตกหยุดๆตกๆหยุดๆนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ฝนแบบนี้ก็เป็นช่วงของ

0: ขาเรียกว่ามรสุมนะครับที่มาทั้งตะวันตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เรื่องของหย่อมของกดอากาศต่ำกำลังแรงที่มาจากประเทศเวียดนามครับผมก็จะทำให้ฝนตกโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกค่อนข้างมากนั้นต้องระวังพวกน้ำป่าแถวเขาใหญ่แถวอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนะมันจะมีคำเตือนมีอะไรต่างๆตรงนี้ครับก็ต้องคอยดูนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของทรัพย์สินชีวิตต่างๆเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ภาพรวมก็ยังสามารถบริการได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่เป็นห่วงติดตามสถานการณ์น้ำก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจของสทนช.นะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เพราะว่าเราก็มีรายงานกันเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีเลยใช่ไหมฮะท่านไพฑูรย์คะ
0: ครับก็มีรายงานทั้งสทนช.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมหนักฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีซีลบอร์ดแคสส่งไปยังพี่น้องประชาชนต้องเรียนนะครับว่าฝนเที่ยวเนี่ยนะครับที่ตกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับแต่ก็ในบางพื้นที่เช่นในกรุงเทพเนี่ยแถวถนนแจ้งวัฒนะหรือถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยพวกเนี่ยถ้าฝนตกหนักก็ต้องเลี่ยงนะครับผมนะครับผมเพื่อเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายพอสมควรเพราะเราเป็นพื้นที่ต่ำที่ราบครับผม
1: ค่ะฝากบอกกันไว้นะฮะขอบพระคุณมากครับท่านไพฑูรย์ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะไปที่สายป้านันค่ะแจ้งเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ลุกล้ำพื้นที่นะฮะสวัสดีค่ะป้านัน
2: สวัสดีค่ะคุณปุ๊กไม่ได้เจอนานเลยนานแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณจัดอะไรเรียกว่าอะไรพลังบุญอะไร
1: มีเทศมีทอล์กมีเทศมีทอล์กจัดแสดงธรรมใช่ไหมจ๊ะ
2: ที่แจ้งวัฒนะเซ็นทรัลน่ะนานแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีได้ยังอ่ะ
1: ได้
2: แล้วก็ไม่เจอกันเลยทีนี้ว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยท
1: ั
2: ้งติดบ้านติดกันเลยเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยเป็นที่บ้านแล้วก็รื้อทิ้งแล้วเหลือแต่ที่เปล่าเปล่าใช่ไหม
1: คะ
2: ทีนี้ว่าพี่ก็เดาเอาว่าเขาคงจะเลี่ยงภาษีเลยมาปลูกเต็มไปหมดเลยนะกล้วยต้นกล้วยต้นอะไรแล้วก็ก่อนนี้เนี่ยมีพูดกับเขาไอ้เรื่องตอนที่เขายังไม่ลื้อบ้านนะไอ้ต้นจำปูอ่ะโอ้โหมันปลิวมาบ้านพี่เนี่ยเรียกว่าไม่ไหวเลยจริงๆตอนนี้มันขึ้นมาอีกแล้วมันแต่เรื่องนั้นเนี่ยอยากจะทีนี้โทรไปที่เขตแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: เขตเขาก็รับเรื่องไปแล้วไอ้เขาบอกว่าจะให้อะไรวะเทศกิจอ่ะมาดูแต่ยังไม่มา
1: โทรไปวันไหนครับป้านันโทรไปวันไหนคะ
2: คือสองสามวันก่อนนี่โทรไปทีนึงแล้วนี่ไปตามเมื่อตอนบ่ายนี่ไปตามอีกทีนึงคนบางคนเอ้ยก็เห็นรู้เรื่องอะไรนี่โอ้โหเราก็แหมใจเต้าทำมาอะไรกันเนี่ยพวกนี้คือบอกว่าให้เขาติดต่อให้มีที่นะว่าหนึ่งเลขที่หนึ่งเท่าไรอะไรเป็นรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคตกลงเขาจดไปแล้วนะคะทีนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะ
1: รับแจ้งแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาเมื่อไหร่
2: เพราะว่าคือไอ้คือบ้านเนี่ยเขารวยนะเขามีเงินเยอะแต่แค่ภาษีแค่ไม่กี่ตังค์อ่ะเสียให้รัฐบาลไม่ได้หรือเสียให้ประเทศไม่ได้ใช่ไหมม
1: า
2: ปล
1: ู
2: กเต็มไปหมดเลยคุณอันนี้เดาเอานะฮะถ้าเป็นที่เปล่าต้องเสียภาษีใช่ไหมฮะเป็นที่โล่งเปล่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเสียภาษีก็แค่ไม่กี่ตังค์เองนะอันนี้พูดจริง
1: งั้นสรุปปุ๊กสรุปให้ได้ประเด็นละปุ๊กได้ประเด็นละป้านันชัดเจนละน
2: ะ
1: เดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้ทางรายการเราก็กำลังประสานงานไปยังเขตสวนหลวงนะฮะเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นว่าจะเข้าไปช่วยดูบ้านคุณป้ายังไงบ้างหลังจากที่รับเรื่องแล้วนะฮะแล้วก็ทีมงานหลังใหม่กำลังประสานงานตรงไปที่ฝ่ายเทศกิจด้วยนะสองทางนะผอ.แล้วก็ประสานฝ่ายเทศกิจแล้วก็ประสานเดี๋ยวใครรับก่อนคุยกับคนนั้นก่อนเลย
2: มีชื่อนะฮะฝ่ายเทศกิจหัวหน้าคุณปุ๊บต้องการไหมชื่อธวัชชัยอ่ะหัวหน้าดูแลไอ้พวกฝ่ายเทศกิจ
1: นี่แสดงว่ามีเบอร์ด้วยสิคะถ้ามีชื่อก็ต้องมีเบอร์เอางั้นขอสายหลังไมค์นิดหนึ่งนะฮะป้าอย่าเพิ่งวางสายนะป้านันนะทีมงานหลังไมค์รับเบอร์ป้านันหลังไมค์หน่อยนะแม่ป้านันนี่ปุ๊บว่านะถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังจะชวนมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานให้เรานะฮะถ้าทางป้านันคล่องมากใช่ไหมพี่ทุนชัยนะฮะป้าหนึ่งป้าพูดจาฉะฉานรวดเร็วจับประเด็นได้แล้วป้าก็รู้ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกนี่คุณผู้ฟังเห็นไหมคะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราไม่ใช่ธรรมดานะฮะด้วยประสบการณ์ต้องบอกอย่างนั้นเลยด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะฮะเราก็ต้องดำเนินการนะฮะเราก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันในกรณีนี้นะคะเรื่องของการปลูกต้นไม้ลุกล้ำพื้นที่ปุ๊กอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะเราโชคดีนะฮะที่มีบ้านใกล้กันฉะนั้นเขาบอกว่าเพื่อนบ้านดีๆอ่ะดียิ่งกว่ารั้วบ้านที่แข็งแรงสูงซะอีกนะฮะเพราะว่ารั้วบ้านมันก็อยู่กับบ้านนะมันไม่มีสอดส่องดูแลอะไรให้เรานะฮะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ย ขาสามารถช่วยสอดส่องดูแลแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยสบายใจด้วยนะถ้าเพื่อนบ้านดีๆเดี๋ยวกรณีป้านันเดี๋ยวคุยต่อนะฮะต่อสายทางท่านหัวหน้าเทศกิจของสวนหลวงได้ระบอกปุ๊กนะฮะไปที่สายป้านาก่อต่อเลยค่ะป้านาขาสวัสดีค่ะป้านาสาย76นะฮะป้านาขาสวัสดีค่ะอ๋อทีมงานหลังไมค์บอกไม่ใช่สาย76 76คืออายุโอ้พี่ทุนชัยครับพี่ทุนชัยต้องรู้นะชีวิตคนเราต้องขยันทำงานนะป้านาอายุ76ป้านามาโทรหางานเดี๋ยวต้องคุยกันทีมงานหลังไมค์อาจจะปรึกษาทางท่านป้อมไว้หน่อยนะฮะท่านโฆษกกระทรวงแรงงานมีจังหวะเชิญท่านเข้าสายได้เลยนะคะนอกจากป้านาแล้วนะฮะกลับมาที่ความคืบหน้ากรณีป้านันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ล้ำเข้ามาในพื้นที่ทีมงานหลังไม้ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะหัวหน้าธวัชชัยเป็นหัวหน้าชุดตรวจที่รกร้างบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้ขอบคุณมากมากค่ะไปที่สายป้านามาแล้วค่ะป้านาขาสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะป้านาอายุ76แล้วนะถึงไหมสัญญาณหลุดเวลาสัญญาณหลุดอย่างนี้ปุ๊กถึงปุ๊กคิดถึงอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงค่ะแต่เพลงปุ๊กไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณหลุดค่ะแต่เพลงปุ๊กบรรยากาศมันจะคล้ายๆกันกับความรู้สึกเวลาเราได้คุยคือเรารู้ว่ามีคนอยากจะคุยมาร้องเรียนร้องทุกข์แล้วเรารับแล้วสายหลุดอะค่ะมันจะมีความรู้สึกเสียดายยังไงไม่รู้มันก็เลยร้องออกมาเป็นเพลงว่าหาเรื่องร้องเพลงคุณผู้ฟังน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงฉันว่าน้ำแห้งฉันหรือผมว่าน้ำแห้งดีกว่าฝนแรงอยู่เป็นไหนพี่ทุนชัยคุณผู้ฟังที่เคารพระหว่างน้ำท่วมกับฝนแรงพี่ว่าไหนดีกว่ากันคะมันดีมันไม่ดีทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดให้เลือกหลายคนจะขออะไรคะเลือกแรงดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเรารับรู้ฤทธิ์เดชของน้ำท่วมมาเยอะแล้วนะคะไปที่สายคุณประจินอยากจะปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายค่ะคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้คุณประจินอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
4: 74แล้วค่ะ
1: คุณขออนุญาตเรียกคุณแม่ได้ไหม
4: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: อายุเท่าคุณแม่พวกเลยนะคะคุณแม่ประจินนะคะบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินแม่ประจินไปกู้เงินเขาคิดดอกร้อยละเท่าไหร
4: ่ไม่ใช่ค่ะคือหลานมาก
1: ู้เงินหลาน
4: กับปศ65แล้วค่ะ
1: โอ้หลานไปกู้เงินเท่าไหร่ครับ
4: เอาต้นไป50,000
1: กู้ไป50,000กู้นอกระบบหรือว่ากู้ผ่านแอปคะ
4: อะไรนะคะ
1: กู้นอกระบบหรือว่ากู้ผ่านแอปพลิเคชันให้กู้เงินจ๊ะ
4: ไม่แอปละค่ะกู้ที่บ้านเลยค่ะ
1: อ๋อกู้แบบตัวบุคคล
4: แต่ว่าไม่มีสัญญานะคือเขาเขียนเป็นหนังสือไว้ว่าข้าพเจ้าได้กู้เงินคนนี้คนนั้นไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะแล้วเขาคิดดอกกันยังไงจ๊ะ
4: คะ
1: เขาคิดดอกเบี้ยกันยังไงจ๊ะ
4: คือคิดดอกให้เขาไปหาที่อื่นแล้วให้20แต่ก็ไม่มีใครให้ไงก็เลยมาหาที่บ้านนี่แล้วก็เลยลูกสาวมันก็จะไม่เอาด้วยมันไม่เล่นด้วยคือเป็นคนพูดยังไงพอดีป้าก็สงสารเขาไงว่าลูกหลาน
1: ก็เลยให้เขายืมไ
4: ปไปให้ก่อนเดี๋ยวเวลาเรามีแล้วก็ค่อยเอาเงินไปให้
1: เดี๋ยวป้าประจินจ๋าช้าๆนะป้าประจินแป๊บเดียวพวกขออนุญาตพอดีตอนนี้ทีมงานหลังไมค์ประสานงานท่านทนายธนวินศรีพรอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราไปเล่าให้ทนายฟังด้วยกันท่านจะได้แนะนำถูกเนาะสวัสดีค่ะท่านทนายธนวินค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวขอรบกวนเวลาหน่อยนะจ๊ะ
5: ยินดีครับ
1: ค่ะพอดีป้าประจินอายุ74ปีอ้างว่าแจ้งว่ามีคนมาขอยืมเงิน 50,000 บาทนะคะที่บ้านของป้าประจินเลยเป็นหลานนี่แหละนะคะแล้วก็ตอนที่ยืมเงิน 50,000 บาทเนี่ยก็เลยป้าประจินเลยเขียนสัญญาขึ้นมาเองใช่ไหมจ๊ะ
4: เขาเป็นคนเขียนเองค่ะคนกู้
1: เนาะแล้วเนื้อหาสาระในสัญญา
4: เป็นไอ้นี่อยู่นะคะอบต.ค่ะ
1: เป็นอบต.เรื่องของเขาไม่เป็นไรเอาเรื่องของเราต่อแล้วก็ในการที่เขาขอกู้เงินเขาเขียนในหนังสือว่าอย่างไรจ๊ะ
4: กู้เงิน 50,000 บาทแล้วก็เขาเขียนว่าจะชำระทุกเดือนแต่คำว่าทุกเดือนนี่มันเป็นดอกเบี้ยตกลงกันร้อยละ5บาทร้อยละ5บาทก็เดือนละ 2,500 ก็ส่งมาได้ประมาณสัก
3: ไม่ถึง10 เดือนมั้ง
1: ค่ะ
3: แล้วพอดีเขาก็ไม่รถก็โดนยึดบ้างอะไรบ้างไงก็เลยเรื่อยๆมาป้าก็เลยไปส่งแฟนให
1: ้
3: คือเงินเนี้ยลูกไปเอาของเพื่อนไหมทีหนึ่งเอามาให้ก่อนแล้วก็พอป้าได้มันนี่ก็เลยให้ลูกไปเอาไปให้เพื่อนไงแล้วก็เป็นอันไว้อยู่ที่ป้าย
1: อดเงินทั้งหมด50,000
3: เปลี่ยนนี่เป็นชื่อของลูกก็เลยออกมาให้อีก10 เดือน
1: จ้ะ
3: ก็เลยมาเมื่อตอนเนี้ยปลายปีเนี่ยก็บอกเฮ้ยยายออกดอกไปให้แล้วนะถ้ามันบอกยายก็รู้ว่าหนูไม่มีตังค์แล้วออกไปให้ทำไมบอกอ้าวถ้ายายไม่ออกไปให้อ่ะแล้วเดือนละ2,500น่ะเป็นปีแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่เล่นกับหนูเขาเล่นกับยายเพราะว่
1: า
3: ลูกสาวยายเป็นคนไปเอาเขามาก็เลยว่างั้นก็เลยอีกพี่สาวก็มาคุยพี่สาวบอกมึงพูดอย่างนี้ก็พูดไม่ถูกยายเขาก็ช่วยมึงก็เลยพอมาเมื่อ3 เดือนที่แล้วเนี่ยก็มาคุยอย่างก็บอกเดี๋ยวหนูจะผ่อนให้ยายเดือนละ1,000
1: แล้วมีทำเป็นลายลักษณ์อักษรกันไหมแล้วเขาผ่อนจริงไหมจ๊ะ
3: ได้มา2 เดือน
1: แล้วหลังจากนั้นหายไปเลย
3: ก็หายเลย
1: แล้วทำเป็นลายลักษณ์อักษรไหมทำสัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไหม
3: เขาจดไว้เนี่ยเขาจดไว้คือครอบครัวนี้ยายก็รักเขาอะรักเขาเรียกว่าไม่ได้เขียนอะไรกันมากมายเป็นแต่เขาเขียนไว้ว่ายอดเงิน75,000
1: จ้ะ
3: ใช่ไหมเก่า50,000แล้วก็ยายออกให้เขาไปสองหมื่นห้าแล้วก็เขียนว่ายอดเงิน75,000
1: อ่ะ
3: ชำระเดือนละนี่ขอจดไว้นี่
1: อ่ะฉะนั้นก็เลยถามว่าต่อไปจะทำยังไงดีในเมื่อเขาไม่ได้จ่ายครบตามตกลงกันเนาะคุณยายประจินตั้งใจฟังนะ
3: จ้าจ้าจ้า
1: เชิญท่านทนายธนวินช่วยยายหน่อยจ้า
3: จ้าค่ะ
5: ครับโอเคเรื่องนี้มันแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆเลยนะครับคืออ่ะลูกหนี้เดิมเนี่ยว่ากันไปตามนั้นเลยนะครับทีเนี้ยก็มาว่าเราในส่วนของลูกหนี้ที่เราจดกันไว้เนี่ยเราก็ดำเนินคดีแต่ในส่วนนี้นะครับในกรณีที่เอกสารนั้นเป็นถือว่าเป็นสัญญามีลงลายมือชื่อของทางลูกหนี้ของเราเนี่ยอันนี้สามารถดำเนินการทางศาลได้นะครับก็คือถ้าเขาไม่มานู่นนี่นั่นก็ฟ้องกันได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นิดนึงก็คือมันมีเรื่องดอกเบี้ยซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่2 ส่วนเลยนะครับส่วนที่1เลยก็คือเป็นความผิดทางอาญาเลยในกรณีที่เรียกดอกเบี้ยเกินมันมีโทษทางอาญานะ
1: ค่ะ
5: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแพ่งเนี่ยศาลก็จะมองว่าให้เอาดอกเบี้ยที่ชำระกันไปแล้วเอามาหักเป็นเงินต้นในกรณีที่เกินกว่า15%ต่อปีนะครับมันก็เลยต้องแยกออกเป็น2 ส่วนแต่อันนี้ทางคุณยายก็อาจจะต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะดำเนินคดีกับเขาก็คือจะฟ้องได้ทางเดียวก็คือเป็นคดีแพ่งแค่นั้นเองนะครับ
3: ค่ะ
1: เข้าใจไหมคะคุณยายขา
3: ค่ะค่ะค่ะพอเข้าใจนะคะ
1: คุณยาย
3: คือเงินนี่มันเป็นชื่อของลูกสาวไง
1: ก็ต้องลูกสาว
3: เขาก็พอรู้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยายไปฟ้องเนี่ยหนูก็ต้องให้ยายอีกไม่เท่าไหร่หรอกอันเนี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงบอกอ้าวไอ้ปุ๊กมันชื่อปุ๊ก
1: นี่จะเป็นปุ๊กอนุมานที่จบไปแล้วนะเนี่ย
3: ใช่ไม่ใช่
1: ไม่เป็นไร
3: บอกมึงเสนอให้ยายเองนะเนี่ยคือพี่สาวนะทีแรกตัวมันเองมาหาคือบ้านนี้สนิทกันมากมากินมานอนอะไรกันได้เลยอ่ะ
1: ฉะนั้นสรุปตอนนี้เนี่ยปุ๊กขออนุญาตคุณยายถ้าหากว่าอยากจะจัดการให้เรียบร้อยเนาะทั้งเรื่องดอกเรื่องต้นเนี่ยคุณยายต้องหาทนายนะท่านทนายธนวินใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับ
1: เนาะคุณยายอยู่กรุงเทพไหม
3: ยายอยู่อ่างทองค่ะ
1: อ
3: ่
1: างทองอ๋อสำนักงานกฎหมายที่อ่างทองก็พอมีอยู่นะเอางี้เดี๋ยวพวกให้ทีมงานหลังไมค์หาเบอร์สภาทนายความที่อ่างทองให้เอาไหม
3: เดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวคือเดี๋ยวปรึกษากับลูกก่อนว่าเออยังไงอย่างเงี้ยนะ
1: จ้ะ
3: คืออันนี้คือโทรมาถามก่อนว่าเออถ้าจะยังไงได้ไงเขาบอกอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาอย่างงี้ไง
1: จ้ะ
3: ก็เลยโทรมาปรึกษาก่อนค่ะ
1: ดีละเดี๋ยวถ้าเกิดไปทำอะไรมาแล้วก็สงสัยตรงไหนโทรย้อนกลับมาหาพวกปุ๊กได้นะจ๊ะ
3: เบอร์นี้ใช่ไหมคะ
1: เบอร์นี้เลยจ้า
6: ค่ะค่ะ
1: จ้ะขอบคุณมากมากเลยนะคุณป้าค่ะ
6: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากคุณป้าประจินนะฮะท่านทนายท่านวินขอไปอีกสายหนึ่งนะคะคุณลุงชัยทีมงานหลังไมค์ก่อนลุงชัยมีท่านหนึ่งอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีสองเรื่องนะฮะเรื่องลุงชัยก่อนละกันลุงชัยเนี่ยเป็นลักษณะที่ดินข้างเคียงถมดินสูงกว่าปกติเหตุเกิดที่ตำบลปากจันทน์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมงานหลังไมค์ต่อสายของคุณลุงชัยเข้ามาได้เลยนะคะนะแต่ว่าเบื้องต้นการถมดินบ้านเราประชาชนคนทั่วไปนี่ถมดินนี่เขามีกฎหมายบังคับด้วยเหรอครับว่าห้ามถมสูงแค่ไหนยังไงอะคะ
5: คือโดยหลักนะครับในการถมดินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนึงว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลไปสู่ที่ต่ำก็คือจะเข้าบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยแหละ มันเลยเกิดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในการถมดินสูงเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยคุณจะต้องมีคานกันดินเพื่อไม่ให้ดินมันไหลไปโดนพื้นที่ชาวบ้านแล้วทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหาย สองคุณจะต้องมีระบบระบายน้ำที่ดี ในการที่จะป้องกันน้ำให้มันไหลไปตามทิศทางที่ควรจะเป็น ไม่ให้ไหลเข้าไปในบ้านไปท่วมบ้านเขา นะครับ
1: ค่ะ นี่คือเป็นโดยหลักการนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสายของคุณลุงชัยจากตำบลปากจันทน์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแล้วนะคะลุงชัยขาสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับชัยครับ
1: ค่ะท่านทนายธนวินศรีพรอยู่ในสายด้วยแล้วนะฮะลุงชัยที่ว่าเขาถมดินสูงนี่สูงประมาณสักเท่าไหร่อะลุงสูงกว่าพื้นที่ถนนเท่าไหร่คะ
7: อย่างนี้นะอาจารย์ฟังผมก่อนนะครับ
1: อ๋อค่ะท่านทนายธนวินฟังไปด้วยกันเลยนะจ๊ะ
7: ฟังไปด้วยกันเลย
1: จ้ะเชิญจ้ะ
7: มันเป็นที่รางเก่าไงอาจารย์
1: เ
7: ป็นคลองเก่าไงตั้งแต่บรรพบุรุษตายหงตายหากไปหมดแล้ว
1: แล้วไงต่อเร็วๆลุงเวลามีเหลือจำกัดมากเลยเช่นค่ะ
7: แล้วก็อยู่ๆเขาก็ผมก็มาปลูกบ้านของผมอยู่พ่อแม่ให้อยู่ก็มาทำนะหาหากินก็ผมก็ถากถางเอาของผมก็มีก็อย่างว่าแหละฝ่ายราชการนั่นแหละนะเพราะว่าจอนั่นแหละเขาก็มาถมเขามาถมยังถมเนี่ยวันเนี้ยมาถมแล้วก็มาน้ำประปาก็ใช้ได้แล้วเขามาทำให้นะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: แล้วเขามาถมให้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำประปาครับลุง
7: มันไปทับที่มันไปทับของเก่าผมไงจาน
1: อ๋อแล้วมันก็เลยทำให้น้ำประปาลุงไม่ไหลอย่างนั้นเหรอคะ
7: ของเก่านั่นแหละครับมันไม่ไหลของเก่าคือผมลงทุนเองนะไม่ได้มีใครมาช่วยผมเลย
1: แล้วประเด็นตอนนี้ที่ลุงอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะถามว่ายังไงลุงชัย
7: อยากจะถามว่าเอ๊ะมันยังไงกันนะมันยังไงกันตรงนี
1: ้ทำไมเขาถึงถมดินสูงกว่าปกติจนทำให้เราลำบากใช่ไหม
7: มันไม่สูงหรอกครับจานเขาก็ถมตามที่เขารู้ของเขานะแล้วดินพวกนี้เอามาจากไหนกันอะไรอย่างนั้น
1: แล้วลุงต้องการให้ดำเนินการยังไงจ๊ะ
7: ไม่ได้ให้ดำเนินการอะไรอาจารย์ผมอยากรู้ครับแล้วอาจารย์ก็จากแล้วรู้ใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ครับอาจารย์แต่เขามาต่อน้ำให้ผมแล้ว
1: ให้เรารับรู
7: ้ให้เราได้ใช้น้ำแล้วอาจารย์ผมไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วอาจารย
1: ์โอ้ตายแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำเลยนะลุงชัยท่านทนายธนวินพอฟังลุงชัยพูดอย่างนี้อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมหากเจอปัญหาลักษณะทำนองเดียวกันควรทำยังไงอ่ะตั้งใจฟังนะจ๊ะเชิญเลยจ้า
5: คือประเด็นอย่างนี้นะครับในการถมดินเนี่ยของหน่วยงานรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะถมเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าในท่อประปาของเราอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าหนึ่งไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะไหมหมายความว่าที่สาธารณะก็คือที่เขาต่อเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาถมหนึ่งเขาก็ต้องมาแจ้งเราเพื่อให้เราเนี่ยยกท่อประปาในส่วนตรงนั้นของเราให้สูงขึ้นจะมาถมโดยพละการแล้วมิเตอร์เราไปจมอยู่ใต้ดินอันนี้ไม่ได้นะครับสองเลยก็คืออย่างที่คุณลุงถามว่าเขาเอาดินเอาอะไรมาจากไหนแต่ตรงนั้นคงไม่ใช่ประเด็นเพียงแต่ว่าในการถมดินของเขาอ่ะคุณลุงถ้าคุณลุงอยากทราบรายละเอียดว่าเขาถมเพื่ออะไรทำอะไรเนี่ยเขามีโครงการจัดซื้อจัดจ้างคุณลุงสามารถไปตรวจสอบได้เลยแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าอยู่ดีๆเขาคงไม่มาถมเฉยๆหรอกนะครับแล้วทีนี
7: ้ขอโทษนะครับถ้าเพื่อประโยชน์สาธารณะครับผมโอเคครับ โอเคครับ
5: อืม
7: ครับ
1: ดีแล้วดีแล้วนะคะไม่มีอะไรสงสัยแล้วใช่ไหมคะคุณลุง
7: ครับผมเชิญมาเที่ยวได้ครับ
1: เชิญท่านทนายเดี๋ยวก่อนลุงเชิญท่านทนายธนวินหรือเชิญปุ๊กไปเที่ยวคะ
7: ทั้งสองคนแหละครับมีอีกคนนึงทนายอย่างไรแหละสี่คนนึงอ
1: ่
7: ะ
1: ไปทั้งท่านทนายธนวินไปทั้งปุ๊กเลยนะลุงนะลุงชัยนะ
7: มาเลยครับมาแบบนะ
1: ฮะ
7: มานอกมาชาวบ้านนะ
1: ออกมาชาวบ้านมานอกเครื่องแบบ
7: ครับ
1: ได้เลยครับปกติปุ๊ก
7: แบบมาให้ผมดูนะ
1: ไม่เป็นไรปกติปุ๊กไม่มีเครื่องแบบใส่อยู่แล้วครับมีแต่เสียงเพลงเพราะๆไปให้นะขอบคุณคุณลุงชัยที่โทรศัพท์มาพูดคุยกันเนาะเป็นประโยชน์กับคนอื่นในแง่กฎหมายด้วยขอบคุณท่านทนายธนวินที่มาให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายการถมดินด้วยนะจ๊ะ
5: คร
1: ับยิน
5: ดีอย่างยิ่งคร
1: ับ ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะแหมลุงชัยผู้อยากจะคุยลุงชัยนานๆเลยเวลาหมดซะแล้วไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ค่ะพฤหัส4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคุณผู้ฟังมีนัดกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4โมงเย็น

ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วม เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีปาไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่23กันยายน2569นะครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่ทั้งเรื่องราวของการที่มีการแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับในพื้นที่ไหนที่วันนี้ต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยนะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยหลายพื้นที่นะครับเจอเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การป้องกันในห่วงเวลาของ23ถึง27กันยายนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางด้านของ FM105 MHz ด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ รายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับคุณอาร์ตวันนี้มาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังกันคุณทุนชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิคของเราหลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ออนแอร์เรียบร้อยนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีบอกว่าตลาดเจริญกรุง103ส่งมาทาง TikTok ด้วยน้องมุกก็ส่งกุหลาบมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเรียกว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาคุณชนิการนะครับฟังออนไลน์อยู่ที่ชลบุรีครับชลบุรีน่าจะเจอฝนนะครับวันนี้พี่สันบอกฝนตกไม่แรงถ้าชนะส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มีคุณอภิชยาด้วยนะครับจากปราจีนบุรีครับที่ปราจีนเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่อยู่จุดไหนพื้นที่ไหนนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมีการประกาศเตือนมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับแน่นอนเรื่องราวสำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสทนช.ด้วยรวมถึงเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนปภ.ครับล่าสุดเลยนะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับ10จังหวัดของภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองนะครับคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสานครับ10จังหวัดภาคกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งอุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับทั้งอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินแล้วก็อำเภอบางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอป่าโมกทั้งนี้ครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำดังกล่าวก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งด้านของกรมชลประทานก็คาดการครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับปริมาณน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่บริเวณปริมาณน้ำนะครับสถานี C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปภ.กำชับพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงครับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เสริมความพร้อมแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อ ่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมของการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแบบตลอดเวลาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเบอร์สายด่วนด้วยของปภ.นะครับรับแจ้งเหตุก็คือ1784นะครับสายด่วนนิรภัย1784สายด่วนของปภ.ครับสามารถที่จะติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนกันจากปภ.แล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับปภ.ประกาศแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครให้ระวังด้วยนะครับฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากรวมถึงน้ำท่วมระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนะครับเตรียมความพร้อมครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสาน70จังหวัดทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับรวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23คือวันนี้ครับยาวไปจนถึง27กันยายนนะครับเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มด้วยโดยพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้7จังหวัดนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสงขลาระนองพังงาภูเก็ตนราธิวาสนะครับก็เตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนครับไล่เรียงกันไปเลยที่ใครตอนนี้ติดตามรายการอยู่นะครับปภ.แจ้งเตือน70จังหวัดภาคเหนือก่อนภาคเหนือเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ครับจังหวัดตากอุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังนะครับปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับ23ถึง27กันยายนนี้ครับที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีครับจังหวัดนครพนมแล้วก็มีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรมหาสารคามอำนาจเจริญนะครับมีร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางครับที่ปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีฉะเชิงเทราระยองนะครับแล้วก็มีชลบุรีจันทบุรีครับมีจังหวัดตราดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ครับที่ปภ.แจ้งเตือนมาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับนี่คือการแจ้งเตือนครั้งสำคัญของปภ.นะครับเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนครับก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยยามเย็นแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ามองไปนอกห้องจัดรายการนี่นะครับวันนี้ช่วงบ่ายฝนตกแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องใน70จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ทุกๆจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำป่าไหลหลากในห้วงเวลาของ23ถึง27กันยายน2569นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข้อความมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ประสานงานกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีขอใช้เวทีการประชุม UNGA ครับทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกเคียงข้างผู้นำระดับประเทศนะครับแล้วก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกหลังเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวครับว่า ตลอดระยะเวลา3วันครับที่อยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ทุกประเทศครับก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาคธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศก็เชื่อมั่นครับในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็ในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยต่างประเทศก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้ครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆด้านทั้งในส่วนของการกระจายสินค้าเป็นแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็พร้อมรับนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะครับเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกแล้วก็เสียงชื่นชมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับการประชุมครั้งสำคัญนะฮะที่เป็นการประชุมของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่23ถึง24นะครับที่หลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและก็การเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการปรับตัวพร้อมรับกติกาใหม่ของโลกด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยตอนนี้ครับท่านนายกบอกเลยว่ามีความพร้อมเต็มที่ตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเราครับได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติเป็นการส่งเสริมประเทศไทยแล้วก็ความร่วมมือกับนานาประเทศในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเรียกว่าทั่วโลกก็จับตามองประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกกับการประชุมสมัยเรื่องนี้นะครับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและก็ติดตามกันต่อครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับหรือ UNGA 81ณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ครั้งนี้ครับต้องบอกว่ามีหัวข้อสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและก็การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายต้องบอกว่าเวทีครั้งนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำระดับโลกแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับความท้าทายของโลกแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในโอกาสนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังได้มีโอกาสพบปะหารือนะครับแล้วก็พบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายๆประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็แสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็เรื่องของการค้านะครับโดยได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือแล้วก็การเจรจาระหว่างการค้าไทยสหรัฐสานต่อความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือของ2ประเทศนะครับโดยการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สะท้อนบทบาทของประเทศไทยครับในเวทีระดับสากลโดยการใช้โอกาสเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับในการเชื่อมเรื่องของการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรัฐบาลไทยตอนนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องของการทำงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในสายตาของชาวโลกตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียวกับการประชุมครั้งสำคัญ UNGA 81นะครับมีการพบกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือ ด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังที่กำลัง

พิสมัยด้วยนะฮะอยู่ที่ราชบุรีฝนตกเป็นบางแห่งครับบ้านโพฉะเชิงเทราตอนนี้แจ้งมาด้วยว่าฝนตกแล้วนะครับหลายพื้นที่เพิ่มเติมมายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะมีคุณละมุนมิวสิกด้วยวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะยังคงติดตามกันมาดูนิดนึงครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวกันอยู่ก็จะได้มีการโฟนอินเรื่องราวของไฟไหม้ใช่ไหมครับที่โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็ติดตามกันนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาว่าคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเหตุการเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่เพชรบุรีครับก็ย้ำนะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นครับต้องบอกว่าก็เกิดความเสียหายในส่วนของสินค้าประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็มีน้ำมันปาล์มรวมถึงน้ำมันมะพร้าวก็เสียหายถูกเพลิงไหม้ต้องบอกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับติดตามกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ได้มีการโฟนอินนะครับเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็มีการถามข่าวมาว่าเรื่องของไฟไหม้เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างในเพจของเราก็ลงเอาไว้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เองนะครับที่ถามข่าวมาจากเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่บริเวณหมู่ที่1บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการมอบหมายให้นายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ท่านไปบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของภาคราชการเอกชนแล้วก็มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่ร่วมกันสกัดกั้นไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นครับความเสียหายเมื่อวานนี้เนี่ยก็พบว่าภายในโกดังครับอย่างที่นำเรียนว่ามีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มมีน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงเนี่ยได้ลุกไหม้กองวัตถุนะครับโดยรอบในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นอาคารสำนักงานนะครับก็จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยก็พบว่าเบื้องต้นก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมนะครับที่มีการเจาะทลายผนังบางส่วนด้วยนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้มีการรายงานให้กับพี่น้องประชาชนตามกันต่อเรื่องนี้นะครับสายด่วนปภ.ครับก็สามารถแจ้งกันได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งหากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามได้เพิ่มเติมในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวที่ในเพจของสวท.ก็ได้ลงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การอัปเดตเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้ก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับมาดูกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนเรื่องราวของการติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับท่านก็สั่งบูรณาการรับมือกับอุทกภัยภาคกลางให้มอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนวางแผนในการพร่องระบายน้ำรับฝนนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานครับในการประชุมนะครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือครับกับสถานการณ์เรียกว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะครับโดยท่านเอกนิติก็ย้ำครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้เกิดเอกภาพก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกทันทีโดยให้กรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำทั้งในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางของพายุแล้วก็คาดการข้อมูลนะครับสภาพอากาศล่วงหน้าตั้งแต่7ไปจนถึง15วันรวมถึงการพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักแล้วก็คลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำ

0: แล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่วันนี้ท่านได้มีการประชุมหน่วยพยากรณ์ต้องอัปเดตสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับการบูรณาการตั้งแต่ต้นทางต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันการวางแผนจัดการน้ำสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างพร้อมพรันทันทีนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะสิ่งของช่วยเหลือไปจนถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นึงไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
4: ผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 17:33 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลง IMF ไปหลายคนร้องได้เลยนะครับคุ้นหูหลายคนนี่ส่งมาบอก

ชอบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้อีกเดี๋ยวต้นชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางๆนะครับถ้าชอบหรือว่าถ้าถูกใจก็ส่งมาแล้วก็ติดตามกันได้พูดถึงการประชุมใหญ่ครับต้องบอกว่าเพลงคุ้นหูแล้วก็เพลงติดหูหลายๆคนร้องตามได้แต่แน่นอนเรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจากการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยนับถอยหลังครับเข้าเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็การเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น12ถึง18ตุลาคม2569ต้องบอกว่ามีหลายๆแง่หลายๆมุมที่เป็นประโยชน์กับเราคนไทยมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอาหารด้วยนะครับอีกเสน่ห์นึงที่เรียกว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกจากการประชุม IMF World Bank Groupannual meeting 2026นะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้อนรับผู้แทนครับจาก191ประเทศแล้วก็มีจำนวนกว่า 15,000 คนทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาคอนเซปต์ปีนี้คุณผู้ฟังครับขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นเวทีที่มีการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วด้วยนะครับแน่นอนนักลงทุนทั่วโลกก็จะเตรียมเดินทางปักหมุดมาที่ประเทศไทยรัฐบาลครับโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนออีกเรื่องนั่นก็คือความเป็นไทยผ่านอาหารนี่นะครับวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็งานหัตถศิลป์ด้วยอันนี้สำคัญมากอาหารไทยนะครับวัตถุดิบท้องถิ่นงานหัตถศิลป์3เรื่องนี้ครับจะสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นการส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีระดับสากลนะครับมีการคัดสรรเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ต้องบอกว่ากลายเป็นเมนูที่มีทั้งเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวในทุกๆจานเพื่อต้อนรับครับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นะครับซึ่งมีการคัดสรรวัตถุดิบเขามีการปรุงแบบพิถีพิถันมากนะฮะเชฟแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่ารังสรรค์เมนูเพื่อต้อนรับผู้นำระดับโลกในการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่ามีเมนูนะข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยครับแล้วก็วิถีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยบอกข้าวยำหัวใจไทยเนี่ยจะมีการนำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาครับแล้วก็มีข้าวสังหยดที่เมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูนะครับมีเมนูอีกก็คือมีปลานิลดรายฟ์เอจลนไฟด้วยซอสมิโซะเขาใหญ่โอ้โหน่าจะอร่อยน่าดูเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับที่จะเสิร์ฟให้กับผู้นำระดับโลกในการประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีการนำเอาปลานิลคุณภาพครับจากจังหวัดฉะเชิงเทรามาผ่านการทำเทคนิคพิเศษนะนั่นก็คือการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่นี่นะฮะส่วนของหวานที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นรูปแบบร่วมสมัยแต่ว่าก็ยังคงรสชาติดั้งเดิมแล้วก็มีผลไม้ไทยตามฤดูกาลนะครับที่จะพร้อมเสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ GI ส่งตรงมาจากชาวสวนด้วยโดยพื้นที่การประชุมครับก็ได้มีการหยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยยกตัวอย่างเช่นผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศนะครับมาตกแต่งห้องประชุมนะฮะด้วยวัสดุซับเสียงถ่ายทอดเสน่ห์แล้วก็ภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลกหนึ่งในนั้นครับก็คือผลงานไฮไลท์บุปผาบรมราชินีนาถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญบาติก
พฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นกลุ่มบาติกเดนาราที่จังหวัดปัตตานีถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผ่านลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและก็ลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีตนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสำคัญครับที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยติดตามกันแบบนี้ได้ทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จะอัปเดตเรื่องราวของการประชุมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting ยกความเป็นไทยระดับสากลสู่เวทีโลกนะครับแน่นอนการประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยสร้างโอกาสการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของหัตถศิลป์สิ่งทอแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาชุมชนกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีระดับโลกนั่นเองเห็นไหมครับก็ติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันนะฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอัปเดตกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ส่งต่อแล้วก็สื่อสารผ่านทางเพจของเราด้วยแล้วก็โซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มนะครับมีคุณชื่อมิ้นครับสวัสดีมีคุณอลงกรมาเรียบร้อยอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดเคาะจอเคาะใจให้ด้วยนี่นะฮะใครที่ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องตามกันต่อครับเรื่องราวของการติดตามนะฮะกรณีเหตุการณ์เรื่องของการเร่งค้นหาลูกเรือนะครับจากกรณีความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888นะครับที่เรียกว่าสูญหายล่าสุดกองทัพเรือส่งชุดประดาน้ำลงสำรวจเรือประมงที่อับปางแล้วก็เร่งค้นหาลูกเรือครับล่าสุดนะครับวันนี้ความคืบหน้าการติดตามครับ23กันยายน2569จากกรณีลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ก็ได้มีการส่งนะฮะเป็นการส่งชุดประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเข้าสู่พื้นที่เพื่อเตรียมลงสำรวจภายในตัวเรือที่จมนะครับโดยข้อมูลมีการรายงานเพิ่มเติมว่าอาจจะมีลูกเรือบางส่วนเนี่ยติดค้างอยู่ภายในโดยการปฏิบัติการก็จะเริ่มทันทีเมื่อประเมินสภาพของคลื่นลมเมื่อประเมินสภาพของกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำว่ามีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบนะฮะเพื่อให้ความปลอดภัยที่สุดกับนักประดาน้ำที่ลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการค้นหาลูกเรือที่เหลืออยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์เรื่องของกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำเพื่อกำหนดพื้นที่ครับในการค้นหาซึ่งก็กำลังเร่งค้นหาแล้วก็บูรณาการกำลังในการค้นหาทั้งทางอากาศทางผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะมาดูข้อความกันต่อนะครับมีอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับมาติดตามเรื่องราวสำคัญกันนะครับทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ครับโดยมีท่านสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็การเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำครับว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญครับกับการเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งในส่วนของการจัดตั้งนะฮะเป็นศูนย์สื่อมวลชนและก็การอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องสื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดแล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนเรื่องของการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของพม.ครับพม.ตอนนี้ก็จัดเตรียมงานใหญ่นะครับเป็นงานมหกรรม

การพัฒนาเด็กและเยาวชน2569ตรงนี้ครับเป็นการเตรียมพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพผนึกกำลังเครือข่าย16หน่วยงานนะครับแล้วก็เสริมพลังให้เด็กได้คิดเด็กได้ทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนน่าสนใจนะครับโครงการนี้โดยล่าสุดครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนปี2569นะครับโดยงานนี้ครับก็ถือว่าเป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านของเด็กแล้วก็เยาวชนต่อสาธารณะรวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของนิทรรศการผลการดำเนินงานนะครับเรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของเยาวชนทุกช่วงวัยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย16หน่วยงานรวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ6ประเภทครับได้แก่สภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานองค์กรบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็การขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับโดยเวทีของเด็กและเยาวชนครับของกระทรวงพม.ตรงนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กและก็เยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองนะครับเขาก็จะมีการจัดเวทีเป็นเวทีเสวนาด้วยน้องๆก็ทำด้วยตนเองเลยนะครับเป็นเรื่องของพลังเครือข่ายสร้างเด็กไทยสู่อนาคตนะฮะนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สู่อนาคตมีการโต้วาทีด้วยนี่นะฮะเป็นการโต้วาที4ภาคนะครับแล้วก็มีการแสดงความสามารถการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเรื่องราวของการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์งานสภาเด็กและเยาวชนนะครับมีโครงการต่างๆซึ่งสอดคล้องครับกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านเด็กและเยาวชนตามนโยบายของกระทรวงพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับก็จัดงานใหญ่ครั้งนี้ขึ้นครับมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการเรียนรู้นะครับให้ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ล่าสุดท่านก็ได้มีการจับเข่าคุยกับนักศึกษาอุเทนถวายนะครับกรณีที่เรียกว่าหลายๆคนก็ตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดรับฟังข้อเสนอเรื่องของการขอใช้พื้นที่เดิมย้ำครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อนาคตนักศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตั้งนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างความมั่นคงระยะยาวครับโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทั้งศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้เดินทางมานะครับในการพูดคุยประเด็นสำคัญครับคือเรื่องของการจัดพื้นที่การศึกษาแนวทางการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันณศูนย์บริการร่วมสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยท่านก็บอกว่าการศึกษานะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงอว.โดยกระทรวงครับก็พร้อมสนับสนุนด้านทรัพยากรการศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้นักศึกษาทุกคนครับได้เรียนในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพมีความปลอดภัยโดยการพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงในระยะยาวทำให้อุเทนถวายครับยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อไปโดยขณะนี้ครับกระทรวงอว.ก็ได้มีการพิจารณาสถานที่รองรับเอาไว้หลายแห่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมแล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยในขณะเดียวกันครับตัวแทนของนักศึกษาก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมต่อไปโดยเห็นว่าปัญหาหลักที่นำไปสู่แนวคิดการย้ายสถานที่เกิดขึ้นจากเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ความรุนแรง
ซึ่งการย้ายสถานที่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์

ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกโดยนักศึกษาก็เห็นครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงก็พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับทางด้านของกระทรวงอวเข้าใจครับถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาเดิมพร้อมรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการต่างๆในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาตรการในการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนดังนั้นครับการพิจารณาพื้นที่ใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการย้ายสถานที่แต่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุความรุนแรงมีโอกาสครับในการพัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าในการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆดังนั้นครับก็ใครที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ติดตามกันวันนี้เมื่อเช้านี้หลายคนก็ติดตามเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องน้องเนเน่ใครได้ดูบ้างนะครับใครได้ดูน้องเนเน่เมื่อเช้าบ้างการแสดงรอบไฟนอลอเมริกา Got Talent 2026เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทยน้องเนเน่ก็โชว์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น1ใน10โชว์ที่ขึ้นแสดงแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียงปรบมือเสียงชื่นชมนะครับทั่วเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาติดตามกันนิดนึงเรื่องของเอเชียนเกมกันหน่อยนึงครับมาสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดตลอดทั้งวันนะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับก็เชียร์กันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้สรุปเหรียญกันนิดนึงติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทุกวันก็จะมาสรุปแล้วก็รายงานเรื่องราวของเหรียญรางวัลเอเชียนเกมกันนะครับยังคงเดินหน้าครับล่าสุดประเทศจีนก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับของวันนี้เลยช่วงเวลาสรุปคือ 17:30 นของวันที่23 กันยายน 2569สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับจีนนะครับได้ไป47เหรียญทอง20เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่2ครับนะก็คือญี่ปุ่น15เหรียญทอง24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงอันดับ3ครับตอนนี้นะครับคือเกาหลีใต้8เหรียญทอง8เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงอันดับที่4คาซัคสถานครับ7เหรียญทองแล้วก็4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงประเทศไทยของเราครับอยู่ในอันดับที่5ณตอนนี้นะครับคือ5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงครับก็ส่งกำลังใจครับหน้าที่ของเราส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ต้องบอกว่าตั้งใจทุ่มเทมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณประภาสจากจังหวัดยโสธรก็ส่งมาเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับติดตามข้อมูลกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะกลับมาอัปเดตนะทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสที่ถามกันมาด้วยแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากนะครับตอนนี้ยังคงคึกคักจริงๆสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสด้วยซึ่งหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับบอกว่าดีใจนะครับขอบคุณรัฐบาลด้วยที่เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้นะครับที่มีการแจ้งมาเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาติดตามกันนิดนึงเมื่อกี้นี้มีคุณประภาสถามมาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสด้วยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดไฟเขียวครับทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดเงื่อนไขที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็หลุดสิทธิ์ซึ่งจะมีการประกาศผล

0: นะฮะ30กันยายนที่ถามมานะครับกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไปนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางเรื่องบางประการเนี่ยอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเขาก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับเพื่อให้คนที่สมควรจะได้ก็ต้องได้ไปนะครับพร้อมทั้งปรับแนวทางการตรวจสอบนะฮะเรื่องของเกณฑ์หนี้สินให้สะท้อนภาระหนี้ที่แท้จริงมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยนะครับแน่นอนว่าเติมเงินให้นะครับในเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับแน่นอนสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็คือ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนย้ำนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนก็จะเป็นเฟส2ในเดือนตุลาคมที่จะใช้ได้กับเดือนพฤศจิกายนส่วนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300เขาก็จะเพิ่มให้อีก700นี่นะฮะท่านก็จะได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดก็จะได้อัปเดตกันต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 95.5 แล้วก็105เมกะเฮิรตซ์ใครที่ติดตามกันอยู่อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ในเพจ Facebook แล้วก็ในโซเชียลมีเดีย TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็ดูแลเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนที่ฟังรายการอยู่บอกว่าเอ๊ฟังอยู่แล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางปภแล้วก็ทางสทนช.เรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้น

0: ั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถ้าภาพผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังภาพผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูภาพ

0: ไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางคูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวานพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟต์งานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงหม้อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ๆใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานหม้อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
1: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
0: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
2: สวัสดีค่ะทันกมลธรธัมมพงศ์มาจากจังหวัดแปร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได
3: ้โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
0: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
4: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลาสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ 18:08 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอยู่ด้วยกัน

ที่นี่คุยข่าวด้วยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ครับต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนมาในส่วนของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสทนช.แล้วก็ทั้งปภ.ด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ครับ23ไปจนถึง27กันยายนครับล่าสุดได้ติดตามในเพจของทั้ง NBT ด้วยนะครับแล้วก็สวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังด้วยล่าสุดก็ได้มีการสั่งจัดการเรื่องของทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยครับเพื่อเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันนี้ครับ23กันยายนถึง27กันยายนครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยโดยเริ่มมีผลกระทบครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบถัดมาเรื่อยๆครับรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำเตือนประชาชนครับระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากครับรวมถึงดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าการระบายน้ำไม่ทันนะครับดังนั้นครับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดส่วนภาคใต้ครับ7จังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาก็ได้แก่หลายพื้นที่นะครับทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีนครนายกแล้วก็รวมถึงปราจีนบุรีด้วยจังหวัดสระแก้วนะครับมีจันทบุรีนะครับในพื้นที่เหล่านี้ก็ขอให้เฝ้าระวังด้วยนะครับกรณีนี้รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการประสาน70จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงการสั่งจัดการเตรียมทีมนะฮะเรื่องของทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะครับเพื่อเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเข้าประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้ในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยแล้วก็แน่นอนครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบในเหตุอุทกภัยให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแจ้งกันครับคุณผู้ฟังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ครับก็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้ติดตามอัปเดตข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์เรื่องของการเตือนภัยจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.แล้วก็ทางสทนช.ด้วยก็จะส่งข่าวมาแบบต่อเนื่องในทุกๆชั่วโมงด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าแล้วก็ติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับขออนุญาตมาดูข้อความคุณผู้ฟังสักนิดนึงใครที่ติดตามตอนนี้อยู่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับมีพระรุ่งนี่โอ้โหกลอนเพียบเลยทีเดียวคุณประยงทวีชื่นนะครับและที่สำคัญฟังอยู่ตอนนี้จากสวท.สุราษฎร์ธานีครับฝนตกไม่เอ่ยน่าจะมีฝนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่ส่งเข้ามาก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมาติดตามเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับในส่วนของการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ครับเข้าร่วมการประชุมสำคัญ UNGA 81โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำริให้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการเดินทางครั้งนี้นั่นก็คือรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจนะฮะเป็นสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยครับรวมถึงการเชื้อเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังบอกตลาดทุนไทยในปีนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งครับเป็นผลจากนโยบาย

0: ของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวทั้งดิจิทัลนะครับทั้ง AI แล้วก็ยอดตัวเลขคำขอรับการลงทุนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีข่าวดีด้วยนะครับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ๆครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็น stable นะครับคือมีเสถียรภาพกลายเป็นปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีทองของประเทศไทยสังเกตดูตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงเดือนกันยายนนี้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตปีทองของตลาดทุนเลยนะครับต้องบอกว่าไปที่ไหนก็หลายๆคนบอกเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการขยายกิจการนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าเกมการลงทุนต่างๆในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะกิจกรรมเศรษฐกิจของเราสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตก็มีการเติบโตการจับจ่ายต่างๆก็มีการเติบโตด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะสื่อสารให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจครับที่นักลงทุนต่างชาติตอนนี้ก็จับตามองประเทศไทยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ามีความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของรัฐบาลเองนักลงทุนทั่วโลกก็เชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือตัวเลขที่สำคัญนะฮะแล้วก็เดินหน้าในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง105 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้มีหลายประเด็นครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่แล้วก็ถามมาทั้งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมหรือเอาง่ายๆคือโครงการที่เป็นเฟส2ของ ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านจริงๆเลยที่เข้าใจเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่องราวประเด็นต่างๆวันนี้จับประเด็นเป็นข่าว

0: ครับได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณวานค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมผู้ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้ค่ะ
0: ครับผมเริ่มต้นกันเลยครับบอลขออนุญาตเรื่องแรกเลยเรื่องสำคัญเข้าประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก่อนเลยต้องบอกเป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องชาวไทยกับการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมให้ท่านรองเล่ารายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงครับเชิญเลยครับท่านรองครับ
1: โดยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะให้เดินหน้ามีมติให้เดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะโดยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกคือเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมค่ะจากเดิม300บาทเป็นรวมกันนะคะเป็นรวมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทค่ะต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมค่ะในส่วนที่2คือไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมใช้ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะรัฐช่วย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ2เดือนค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็น2เรื่องสำคัญทั้งในส่วนของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300บวกอีก700ก็เป็น 1,000 ถูกต้องนะครับในเดือนตุลาคมแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ก็คือ 1,000 บาทนะครับจะเริ่มตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้2เดือนถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: สรุปให้คุณผู้ฟังแบบนี้การยืนยันสิทธิ์ของประชาชนผู้ประกอบการรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ประชาชนต้องยืนยันผ่านเป๋าตังนะคะวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุญาต อนุมัติเดิมนะคะยืนยันผ่านถุงเงินค่ะแต่ในระยะนี้ไม่ได้เปิดรับร้านค้าใหม่นะคะ
0: ก็จะเป็นร้านค้าเดิมใช่ไหมฮะท่าน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ย้ำเรื่องการใช้จ่ายสักนิดนึงครับแล้วก็ระยะเวลาให้กับคุณผู้ฟังอีกสักครั้งนึงครับท่าน
1: ก็สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ก็คือ 1,000 บาทนะคะเพิ่มจากเดิม300บาทเพิ่ม700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่วนไทยช่วยไทยพลัส60 40ในส่วนเพิ่มเติมนะคะก็ใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอด2เดือนค่ะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: นี่นะครับต้องบอกว่าเสียงชื่นชมมากมายเหลือเกินครับตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนส่ง SMS เข้ามาข้อความเข้ามาด้วยก็อันนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเลยที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาสำคัญตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากรวมถึงเมื่อวานหลังแถลงข่าวนะคะตัวเลขในการใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นนิวไฮของวันที่22ของทั้ง4เดือนเลยค่ะปกติเราจะจับ
0: ตัวเลขทุกวันนะ
1: คะใช่ตัวปกติตัวเลขมันจะสูงช่วงต้นเดือนแต่ว่าในวันที่22ก็คือเมื่อวานนะคะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในบรรดาวันที่22ของทุกๆเดือนที่ผ่านมาเลยค่ะ
0: อ๋อสะท้อนถึงเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เรามาคุยกันในประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงบ้างดีกว่าครับเรื่องของการยกระดับการสกัดเส้นทางเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องบอกว่านี่ก็เสียงชื่นชมมาสู่รัฐบาลอีกแล้วที่เดินหน้าอย่างเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยอยากให้ท่านเล่าตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
1: คือประเทศไทยค่ะกำลังเปลี่ยนการจัดการบัญชีม้านะคะเป็นรายบัญชีไปสู่การสกัดกั้นเส้นเงินทั้งเครือข่ายค่ะโดยใช้ CFR และข้อมูลปปง.จัดการความเสี่ยงระดับบุคคลระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องข้ามธนาคารและปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ตามระดับความเสี่ยงมาตรฐานธนาคารมีผลตั้งแต่8สิงหาคม2568ในขณะเดียวกันกสทช.ก็คุมเข้มบัญชีม้าและ SIM Box ในส่วนของกลต.คุมบัญชีม้าคริปโตโดยเปิดทางให้ปปง.คืนเงินที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอศาลแต่ไม่ใช่การคืนอัตโนมัติทุกคดีนะคะ
0: ครับเรียกว่าบูรณาการทุกหน่วยงานถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: นี่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาดูในส่วนผลบ้างดีกว่าครับขั้นตอนต่างๆไปแล้วผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ยอดบัญชีม้าที่ถูกระงับสะสมถึงเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยค่ะอยู่ที่ 4,312,293 บัญชีแต่ไม่ใช่จำนวนบุคคลหรือคดีนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับผลตรวจเชิงลุกช่วงตุลาคม2568ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะ

พบบัญชีม้าบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีที่บุคคล 1,672 บัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอีก1กว่า1ล้านบัญชีเลยค่ะนอกจากนี้ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติชั่วคราว

0: นี้ครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยต้องปรับแนวทางในการปราบปรามเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะตอนนี้รัฐก็คือทำ3เรื่องพร้อมกันนะคะ1ทำระบบข้อมูลและ API ให้หน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันพร้อม Audit Trail และช่องทางแก้ข้อมูลผิด2ยกระดับการตรวจ Wallet Stablecoin นะคะแล้วก็ Off Platform ผู้ให้บริการต่างประเทศด้วย Travel Rule EDD และ Blockchain Analyticsส่วน3ทำความร่วมมือข้ามประเทศเพื่อฟรีซการรักษาทรัพย์ให้เร็วพร้อมวัดผลจากเวลาหยุดเงินที่กักคืนได้และผลกระทบต่อผู้สุจริตค
0: ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในที่แนวทางการปรับรูปแบบเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้แบบครอบคลุมเลยอีกประเด็นนึงครับต้องเรียนถามเลยเกี่ยวกับกรณีของการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเลยเห็นบอกว่าประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีนำเข้าเรื่องของออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยรูปแบบวิธีการเป็นอย่างไรครับและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ต้องแยกแบตกับอากรศุลกากรก่อนนะคะไทยเริ่มเก็บแบต 70% จากสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแต่ช่วงนั้นของไม่เกิน 1,500 บาทเนี่ยยังได้รับยกเว้นอากรศุลกากรต่อมา1มกราคม2569นะคะจึงยกเลิกการยกเว้นอากรทำให้ของมีมูลค่าตั้งแต่1บาทเข้าสู่การประเมินอากรตามพิกัดถิ่นกำเนิดและสิทธิ์ FTA ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นเสียอัตราเดียวกันหรือเสีย1บาทนะคะการชำระอาจรวมในเช็คเอาท์เวลาเราเช็คเอาท์เราซื้อของนะคะหรือเรียกเก็บผ่านผู้ขนส่งไปรษณีย์กรมศุลกากรได้ทำ MOU กับ Lazada, Shopee, Shein, TikTok Shop และ Temu แล้วค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลและคัดกรองสินค้าในส่วนของการตรวจ Made in Thailand จะใช้การตรวจเอกสารวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและตรวจฟรีโซนด้วยค่ะ
0: นี่ปัจจุบันนี้เมื่อกี้พูดถึง Made in Thailand ด้วยสังเกตดูตอนนี้ครับว่ามีปัจจุบันนี้สินค้าที่มีการแอบอ้างเรื่องของ Made in Thailand เกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากให้ท่านเล่าเรื่องของการเดินหน้าปิดช่องการสวมสิทธิ์รวมถึงแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าที่มีการแอบอ้างเหล่านี้สักนิดนึงครับ
1: ก็คือตอนนี้เราได้มีการตรวจเอกสารวัตถุดิบกระบวนการผลิตจริงและพื้นที่ฟรีโซน IETA พร้อมตรวจสอบย้อนหลังร่วมกับกรมศุลกากรกับกรมการค้าต่างประเทศในส่วนของผลคดีล่าสุดทางการเปิดเผยว่ามีบุหรี่จำนวน5ล้านมวนและมีดคัตเตอร์จำนวน200,000กว่ามวน200,000กว่าชุดเนี่ยค่ะจากประเทศจีนซึ่งแสดง Made in Thailand เป็นคดีเฉพาะค่ะซึ่งแต่เราก็ไม่ได้เหมารวมว่าของจีนทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของแบบปลอม Made in Thailand เหมือนกันหมดนะคะแต่อันนี้คือการแสดงผลในสิ่งที่เราจับได้ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นการเดินหน้าในเรื่องของการปิดช่องการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าแอบอ้างเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ติดตามกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มต่างๆตอนนี้เนี่ยหลายคนกลัวกังวลใจกันมากเลยครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตรงนี้รายละเอียดของโครงการนี้ในการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยอดนะคะในการที่เป็นวงเงินสินใหม่เนี่ยไม่ใช่ยอด 15,500 ล้านบาทที่เป็นวงเงินสินใหม่ที่ทุกคนจะได้รับนะคะแต่เป็นกรอบงบประมาณที่รัฐใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเพื่อจัดซื้อประกันกลุ่มประกันภัยพิบัติแบบกลุ่มแบ่งเป็นกรมพันธุ์ที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก 5,500 ล้านบาทใช้งบในปีถัดไปเพื่อก่อหนี้ผูกพันโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยเองแบบที่ประกาศคุ้มครองอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวด้วยค่ะโดยตัวประกาศนี้ค่ะจะคุ้มครองทั้งอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อไปต่อครั้งและเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนกำหนดเริ่มความคุ้มครอง1ตุลาถึง1ตุลาปีหน้าค่ะ
0: ระยะเวลาที่บอกไปแบบนี้เนี่ยพื้นที่ใดบ้างครับที่ประกันภัยพิบัตินี้ครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองอะครับ
1: ตอนนี้ค่ะจะไม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะลงเป็นภาพรวมมากกว่า
0: ในช่วง
1: ว่าจะลงเป็นคุ้มครองเป็นระบุเป็นภัยมากกว่าเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะ
0: ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่มีอย่างไรบ้างครับท่าน
1: ก็ พี่น้องประชาชนปก

0: ติเนี่ยนะคะก็คือเราจะถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรอรัฐจัดสรรเงินเป็นครั้งๆไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่นะตอนนี้ก็จะเข้าสู่การทำเป็นคล้ายๆลักษณะกรมธรรม์แบบกลุ่มก็จะมีตรงนี้ไว้ cover ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ค่ะ
1: ครับโอเคเรียกว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยความห่วงใยของรัฐบาลที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
0: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนระวังในส่วนของตัวอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากฝากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะ
1: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยที
0: ่
1: วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับท่านรองโฆษกครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องสำคัญเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเรื่องของ การเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้านะครับการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกแล้วก็การยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนไทยช่วยไทย plus แล้วก็การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมก็เป็นประโยชน์ทุกเรื่องนะครับไล่เรียงกันไปประโยชน์ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้อยากเพิ่มเติมเรื่องไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวก็จะได้ประสานข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดชูไทยครับเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลโลกนะครับเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมประมงสู่ความยั่งยืนโดยล่าสุดครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันแน่นอนเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการมุ่งที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับความท้าทายสำคัญของโลกในหลายมิติทั้งในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ความผันผวนของสถานการณ์โลกด้วยแน่นอนครับการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมุ่งมั่นครับที่จะก้าวข้ามผ่านบทบาทสำคัญไปสู่การเป็นผู้นำนะครับในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลพร้อมกับการดำเนินการในการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ครับกับการสร้างหลักประกันว่าด้วยสินค้าอาหารทะเลให้ได้รับการผลิตที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงมีมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนสู่อุตสาหกรรมประมงความยั่งยืนต่อไปได้นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับทางด้านของการศึกษาล่าสุดเชียงใหม่ผลักดันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองเป็นประธานครับเปิดงานสำคัญเชียงใหม่ Education Forum 2026ครับภายใต้แนวคิดสำคัญนั่นก็คือเชียงใหม่ EducationLearning for Life Skin for Future นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในการแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลกหลังคะแนนปิซ่าสะท้อนว่าไทยครับจำเป็นต้องเร่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การอ่านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City นะครับมาดูกรอบแนวคิดการทำงาน4ด้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆด้านแรกครับคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้ง

แต่เด็กประถมวัยไปจนถึงโน่นเลยฮะผู้สูงอายุก็เตรียมเปิดตัวซูเปอร์แอปนะฮะ EduPass นะครับซึ่งแน่นอนจะเริ่มในปี2570ตรงนี้ครับจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิทัลของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนพร้อมๆกันไปเลยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องที่2คือการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตรวมถึงเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมสนับสนุนทักษะดิจิทัลนะครับทักษะการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์รวมถึงทักษะผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชียงใหม่ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเกษตรมูลค่าสูงงานสร้างสรรค์เน้นการสร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุค AI แบบนี้ครับแล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญมากเลยนะการกระจายอำนาจแล้วก็การคืนความเป็นเจ้าของให้พื้นที่เชื่อมโยงบทบาทของเชียงใหม่ Education Policy Lab นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายในการออกแบบนโยบายการศึกษาของตนเองและก็อีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการบริหารจัดการและตัดสินด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำนะครับแน่นอนตรงนี้ก็การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำการวางแผนและก็การติดตามผลนะครับแน่นอนการที่จะเดินหน้าเมืองเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้กับการเปิดงานนี้ครับเชียงใหม่ Education Forum 2026เป็นต้นแบบของการยกระดับทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูข้อความกันนะฮะหลายท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลมาพื้นที่ไหนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องรายงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับมีคุณจารินีสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมข่าวจับประเด็นด้วยบอกติดตามทุกๆวันเลยมีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเรียกว่าตกเย็นมาก็ต้องหมุนมาฟังนะฮะแล้วก็ฟังการรายงานข่าวเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลความรู้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเข้ามาดูในส่วนของในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยนึงในเพจของเราครับลงเรื่องราวของความสามัคคีรวมพลังสามัคคีปลูกป่าฟื้นฟูนะครับที่พื้นที่สำคัญนะครับทางด้านของนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับมอบหมายให้นายวิทยานะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะฮะที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับให้ป่าไม้ของเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่ยืนยงนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องติดตามกันล่าสุดครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและสมพระเกียรติซึ่งการบรรยายให้ความรู้ครับก็จะมีทั้งการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็งานพระราชพิธีอื่นๆเพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศผู้รายงานข่าวและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนสำคัญนะฮะที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแล้วก็การติดตามข้อมูลดังกล่าวนะครับการดำเนินงานดังกล่าวครับก็มีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บรรยายผู้รายงานงานพระราชพิธี
ผู้ประกาศเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยว

ข้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานและการถ่ายทอดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักปฏิบัติและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนหนึ่งครับติดตามกันนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีข้อความนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อความแล้วก็เรื่องราวสำคัญผ่านมาได้มาติดตามภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับท่านก็ร่วมงานสำคัญ Global Liquorand Sustainable Timber Forum 2026นะครับที่มาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการค้าการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนกับนานาประเทศครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างสมดุลนะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรานั่นเองโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับบอกว่าจากการประชุมแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนนานาชาติแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยเห็นตรงกันครับว่าความสำคัญเรื่องราวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ให้ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็โปร่งใสนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาร่วมถึงนวัตกรรมนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแล้วก็การเพิ่มโอกาสเรื่องของการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยเองครับต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเดินหน้าครับในการส่งเสริมเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้นะครับจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้นั่นเองนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันล่าสุดครับมีข่าวดีมาอีกหนึ่งข่าวแล้วด้วยสำหรับเรื่องของการแข่งขันเรื่องกีฬานี่นะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆครับให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยล่าสุดนะครับข่าวดีอีกแล้วด้วยนะครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายจากมหกรรมเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเหรียญรางวัลนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผลจากความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทของทัพนักกีฬาไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าเชียร์กันทุกกีฬาเลยนะพอเปิด MBT ของเราก็ถ่ายทอดคุณผู้ฟังแสดงความยินดีดังๆให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้อีก1เหรียญครับกับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณออยนะฮะคุณออยนะครับล่าสุดแสดงความยินดีกับน้องออยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงโอ้โหยกนิ้วให้เลยสุดยอดจริงๆนะครับน้องออยสุรัจนานะครับน้องออยสุรัจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้อีกแล้วแหมปรบมือนะครับชื่นใจสุดยอดจริงๆหลายคนก็ดูฟังรายการไปด้วยครับแล้วก็เปิดทีวีเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับปีนี้เอเชียนเกมของเราทุกกิโลกรัมที่ยกไม่ได้เพียงเป็นน้ำหนักของเหล็กเท่านั้นแต่ทุกกิโลกรัมที่ยกคือความมุ่งมั่นความตั้งใจการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็การทุ่มเทครับนี่คือรางวัลนะฮะแห่งการทุ่มเทรางวัลแห่งการตั้งใจปรบมือดังๆให้กับน้องออยสุรจนาแล้วก็เชียร์ต่อครับการแข่งขันเอเชียนเกมต้องบอกว่าคึกคักมากๆ

เอเชียนเกมปีนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหติดตามกันคึกคักจริงๆนะครับแล้วก็ทุกสื่อก็เรียกว่าชื่นชมทัพนักกีฬาไทยนอกเหนือจากน้องออยเมื่อกี้นี้น้องแม็กธีรวัฒน์คลังทองสู้สุดใจคว้าเหรียญอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงคาราเต้เอเชียนเกมครับโอ้โหเห็นไหมมีแต่ข่าวดีๆก็ต้องอัปเดตกันแล้วก็นำเสนอกันนะครับแสดงความยินดีกับน้องแม็กธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยครับล่าสุดคว้าอีก1เหรียญทองแดงครับจากการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับต้องบอกว่าชัยชนะครั้งนี้แน่นอนทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจยินดีกับแม็กธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะฮะโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราก็นำเสนอกันเช่นเดียวกันคือรัฐบาลครับเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะสำหรับการเข้าทำงานภาครัฐแล้วก็ดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่ที่พัวพันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทำงานต่างๆเนี่ยไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตด้วยเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเข้มข้นจริงๆครับในการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะครับไปจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังมีเป้าหมายหลักเลยเป้าหมายหลักเลยนะคือการแก้ปัญหาการทุจริตการสอบอย่างมีระบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีผลกระทบจริงๆคือการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีทั้งการเรียกร้องรับผลประโยชน์นะครับการแก้ไขกระดาษคำตอบที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอฉบับดังกล่าวครับคือการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปช.ปปท.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมถึงมีการจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนครับในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดคุณผู้ฟังจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบประวัติได้นะฮะก่อนเข้ารับการบุคคลตรงนี้เข้าทำงานต่อนะครับนอกจากนี้แล้วครับหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือมีผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการรับโทษหนักขึ้นอีกเท่าควรกำหนดไว้ในโทษทางอาญานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลบอกเน้นย้ำเลยเดินหน้าเต็มที่ครับปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันเป็นกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งนะฮะนี่ก็ส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านก็ได้ติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของการติดตาม
เรื่องของมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาที่ได้มีดราม่าใช่ไหมครับการใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5

ล่าสุดครับมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็ได้มีการร่อนแถลงปมดังกล่าวบอกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่เพียงพอย้ำต้องการเพียงแค่ถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับโดยล่าสุดครับเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ได้มีการออกแถลงการครับเรื่องของปมการละเมิดสิทธิ์การใช้ภาพนะฮะเรื่องของการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยเขามีการระบุชัดเจนครับแถลงการของ Miss Universe กัมพูชา2026แบบนี้คุณผู้ฟังครับเรียนผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการเสนอนะครับเป็นได้รับข้อเสนอเรื่องของข้อเสนอแนะแล้วก็ความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพประกอบซึ่งจัดทำนำเสนอโดยทีมงาน Miss Universe กัมพูชาทีมงาน Miss Universe กัมพูชาขอชี้แจงแบบนี้นะครับการนำภาพบางส่วนมาใช้ในการนำเสนอนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่พอคือเราขอยืนยันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่สบายใจนะครับให้แก่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวครับในการนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนความงดงามแล้วก็ความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติขอมทีมงาน Miss Universe Cambodia หรือว่า Miss Universe กัมพูชา2026ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและก็คำวิจารณ์ด้วยความสร้างสรรค์ด้วยความเคารพและเราก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนอันมีค่าจะนำไปปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปแบบนะครับรวมถึงเนื้อหาให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนความคิดเห็นและก็สนใจต่อการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026นะครับก็เรียกว่ายอมรับผิดนั่นแหละนะที่ศึกษามาไม่พอในการเอาภาพของคนไทยของเราไปใช้นะครับเขาก็ออกมาน้อมรับนะฮะคำวิจารณ์ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็รับผิดนะฮะในกรณีที่มีการดราม่าเรื่องของภาพสตรีไทยบนเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชาน้อมรับคำติชมบอกไม่มีเจตนานะครับแล้วก็ถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการแก้ไขต่อไปนะครับอ่ะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่ามีทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆข้อมูลนะครับที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ติดตามกันแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับตอนนี้ทุกท่านเลยคุณอัชราปิ่นทองครับส่งเข้ามาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณณภัทรด้วยรวมถึงหลายๆท่านเลยคุณดารุษนาด้วยบอกฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่สำคัญอีกหลายพื้นที่นะครับที่แจ้งมาเรื่องของฝนตกด้วยนะครับเรื่องของการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุราอย่างไรไม่เสี่ยงผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นความรู้นะในเพจของสวท.ของเราลงไว้รู้หรือไม่ถ้าผิดกฎหมายท่านมีโทษทั้งจำทั้งปรับดังนั้นครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนิดนึงเรื่องของการโพสต์ภาพสุรานะครับคือไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับถ้าโพสต์เนี่ยผิดกฎหมายทั้งจำทั้งปรับเกี่ยวกับสุรานะครับไม่โพสต์เรื่องของสูตรหรือวิธีการชงสุราที่มีในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มอันนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุรานะครับแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์บางทีเราไม่รู้เราก็บางทีโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียผิดนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเกี่ยวกับเรื่องของสุรานะครับแล้วก็ไม่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสูตรแล้วก็วิธีการชงสุราในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุราแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0: นะครับเพื่อนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อมูลต่างๆที่เดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของครม.ไฟเขียวเรื่องแก้กฎหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์แล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนพิการนะฮะเพื่อยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยสาระสำคัญครับแน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้ครับก็เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์นะฮะเพิ่มสวัสดิการปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะครับเพื่อปรับปรุงกฎหมายครับเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้เนื้อหามีความรัดกุมมีความทันสมัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบนำมาบอกกันเพื่อประโยชน์ในทุกท่านนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณทุกข้อความนะฮะที่ส่งมาขอบคุณคุณสุภกิจด้วยคุณกำพลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยนะครับมีคุณมิลาด้วยนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับอย่างที่บอกไว้ปภ.แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของ23ถึง27กันยายนนะครับในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน70จังหวัดเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแบบเนี้ยต่อเนื่องกันแบบนี้คุณก็จะได้เรื่องราวที่อัปเดตแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันใหม่วันนี้บรรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจ

ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์

0: แนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลัก

0: เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนานกันไป
2: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
4: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดเสนานิคมเสนานิคม1แถวรามอินทรา5บนถนน34ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือตรงลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่เอ่ยก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรียนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้าง

0: โอกาสทางการค้าระหว่างกัน
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
2: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
3: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะฮะ
1: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
4: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
5: นางสาวการ

0: จนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวั

อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วม

0: ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77 ซม.และเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 ซม.และเวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬานะครับ23กันยายน2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเหมือนนะครับอยู่กับ คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนิสังนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มานำเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาของไทยก็วันนี้ก็สร้างผลงานนะครับก็อย่างได้ดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้กับการแข่งขันขี่ม้าก่อนนะในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชายในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราประกอบไปด้วยทางด้านของกอธวัฒน์สำราญนะกับม้าทางด้านของกริมบิลลี่เอมี่นะครับสุภาพขาวขำกับม้าเวเลนวินเนโต้ทรีนะครับแล้วก็วรพัฒน์สุทธิจูกับม้าทางด้านของชิมี่ยูเซอร์เดชานีนะครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์กับม้าทางด้านของบีกริมคาร์นิวัลมาสนะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้ที่เอเชียนเกม1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากทางด้านของคุณเฟื่องวิทย์อานิรุธเทวาคุณวิทัยสายถมยาคุณนากรกมลศรีและคุณมานะสอนกระโทกนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ นะทองที่2ในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้านะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับทีมขี่ม้าเอเวนติ้งไทยนะครับได้เหรียญก็ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นนะครับจากเหรียญขี่ม้านะครับเรายังได้ในประเภทบุคคลนะครับด้านของวรพัฒน์นะครับวรพัฒน์สิทธิจูนะครับได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลนะคะแนน 30.10 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของเทียนหัวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของยาชิอากิโอกิวะจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองของเรานะครับชื่นชมแล้วก็รอลุ้นกันต่อว่าเหรียญทองที่2ของเราต่อไปมาจากกีฬาประเภทอะไรนะครับเปิดหัวได้เหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็คือการแข่งขันยิงปืนเป้าบินนะครับยิงปืนเป้าบินเหรียญที่2วันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันกีฬา

ยิงเป้าบินมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับยิงเป้าบินนะประเภทสกีตบุคคลหญิงปรากฏว่าน้องวอร์มครับอิสรภาอิมประเสริฐสุขนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025นะครับทำผลงานในรอบคัดเลือกได้114คะแนนนะจบอันดับที่4ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับรอบไฟนอลเอา8คนดีที่สุดนะเข้าไปลุ้นเหรียญนะครับปรากฏว่าพอรอบชิงชนะเลิศ8คนรอบไฟนอลนะครับน้องวอร์มครับอิสรภายิงได้คะแนนรวม31คะแนนนะครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับเจียงยี่ฉิงนะครับ35คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอาซิมโอรินแบร์จากคาซัคสถาน28คะแนนนะครับวอร์มอิสรภาอิ่มประเสริฐสุขนะนักยิงเป้าบินทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญเงินประเภทสกีบุคคลหญิงในเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเหรียญเงินบุคคลรายการนี้ครั้งแรกของเธอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอน้องวอร์มเนี่ยได้เหรียญทองแดงในประเภททีมมาแล้ว3ครั้งนะครับปี2010 2014และ2022ครับคราวนี้ขยับมาเป็นเหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับยกน้ำหนักครับต่อมาเลยนะวันนี้ยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองนะครับนักกีฬาของเราคว้า1เหรียญทองแดงนะครับโดย1เหรียญทองแดงนะครับได้มาจากออยสุรจนาคัมเบ้านะครับลงแข่งขันในรุ่น53กิโลนะครับออยสุรจนาคัมเบ้านะครับก็ปรากฏว่าในท่าคลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยผ่านนะครับสูงสุดที่95กิโลกรัมนะฮะนะท่าสแนทนะครับคลีนแอนด์เจิร์กยกที่119ครั้งสุดท้ายยกที่127ไม่ผ่านนะก็น้ำหนัก214นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหผ่านหมดเลยนะในสแนทเนี่ย99คลีนแอนด์เจิร์กเนี่ย124เนี่ยเป็นน้ำสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับรวมน้ำหนักรวม223ส่วนจีนเหรียญเงินเนี่ยเขาแซงเรามาในยกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับในคลีนแอนด์เจิร์กนะฮะจีนได้เหรียญเงินนะฮะถ้าสแนทเนี่ยเขายก94น้อยกว่าเรานะ1กิโลคลีนแอนด์เจิร์กเขาผ่านครั้งสุดเขาเรียก122 121ไม่ผ่านแต่ของซ้ายขยับมา124กดดันเราก่อนนะขึ้นมา218อ่ะนะฮะเราก็ไปเรียกที่127ซึ่งไม่เคยยกมาก่อนนะน้องออยสุรจนาบอกไม่เคยยกมาก่อนนะเราถ้าเกิดเราเรียก124ที่แรกเราไปกดดันแข่งกับเกาหลีไงนะเพราะเราตามหลังเกาหลีลุ้นกับเกาหลีเหนือนะครับแต่ปรากฏว่าเราเรียก127ไม่ผ่านเราก็หล่นไปเหรียญทองแดงนะครับแต่เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักนะก็ยินดีกับทีมยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้มีการชิงชัยกันต่อนะครับส่วนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเหมยสุธาสินีแก้วสิงขอนะฮะวัย19ปีก็สู้เต็มที่นะในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลนะครับสแนทเนี่ยได้79กิโลคลีนแอนด์เจิร์ก99นะครับน้ำหนักรวม178จบอันดับที่5นะครับเหรียญทองเป็นของซีซองกัมจากเกาหลีเหนือทำสถิติมาตรฐานโลกทั้ง3รายการเลยสแนท94นะทำได้สถิติ93นะบวกอีก1กิโลนะสแนทแล้วนะคลีนแอนด์เจิร์กก็ทำลายสถิติโลกมาตรฐาน121กิโลสถิติมาตรฐานโลก120นะฮะทำบวกอีก1นะฮะน้ำหนักรวมก็215นะฮะโอ้โหทำลายสถิติไม่ว่าเล่นเลยนะเกาหลีเหนือเก่งจริงนะฮะเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับมาริโบซานูนะไซคมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียน่าจะเป็นคู่ปรับเราในซีเกมนะครับก็คือวิจานายาลูลุสไอยานาตรีนะครับขออภัยนะลูนุสไออานาตรีจากอินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงนะครับเราจบอันดับที่5นะครับนี่คือเรื่องของยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักยังมีเกมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีรุ่น65กิโลกรัมชายครับทางด้านของปัดสะพงทองสุกนะยังมีวันที่25ก็มีทางด้านของสุรัสวดียอดสารกับธนพรแซ่เตีย57และ61กิโลหญิงนะครับ26กันยายนก็จะมีธีรวัตรรัตนเพชร70กิโลกรัมชายแล้วก็75กิโลกรัมชายก็มีวีรพลวิชุมานี่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมนั่นลงแข่งขันในวันที่26นะแล้วก็มีทางด้านของ85กิโลกรัมก็คือทางด้านของวรพจน์นาสุริวงศ์นะครับแล้วก็สุพัชชนินคำแหงนะครับในรุ่น86กิโลกรัมนะก็รอลุ้นกันสำหรับยกน้ำหนักนะครับมีให้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จบไปเมื่อสักครู่นะญี่ปุ่นกับไทยชิงจ่าฝูงนะในกลุ่ม A
นะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมนะญี่ปุ่นเจอกับไทยนะครับทั้งคู่เนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอใครนะครับใครเป็นทีม

องสายและใครในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนเลยนะครับนะชนะไทยใน 3-0 ครึ่งแรกก็ 1-0 แล้วนะครึ่งแรก 1-0 นะจากยาทาโร่นากาชิมะนะครึ่งหลังอีก2ประตูนะครึ่งหลังเขี่ยไปไม่ถึง2นาทีนะครับเคอิตะโซคุกิแล้วก็ทางด้านของฮิซาซิกุอิชิอินะก็ยิงให้ญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 ญี่ปุ่นยิงไทย25ครั้งตรงกรอบ7ครั้งเป็น3ประตูส่วนไทยยิงญี่ปุ่นได้ครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยมั้งนี่คือเป็นการได้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะความคมความเป็นทีมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะรับสภาพจากที่เห็นเลยนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้นะมีโอกาสยิงครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างของเราเจอญี่ปุ่นด้วยโอกาสชักไปถึงวิงแบ็คทั้งสองข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับหลายๆครั้งที่ได้เห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของโค้ชล่ะว่านัดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเรากับญี่ปุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม A รอบต่อไปนะญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่26นะครับส่วนไทยจะเจอกับโอ้โหพี่ยักษ์จีนเลยนะฮะผมว่าไม่น่ากลัวจีนสู้ได้เราเจอกับจีนวันที่26เหมือนกันเวลา 13:00 นตามเวลาในไทยนะไทยเจอกับจีนก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะนี่เรื่องของฟุตบอลนะแจ้งให้ทราบนะครับยอมรับนะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเชียร์จะลืมหูลืมตานะเห็นสภาพแล้วก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะฮะในการเจอกับจีนนะครับอะไรที่เป็นเกมรับที่เป็นจุดอ่อนนะนะครับนะเกมรุกที่มีโอกาสยิงประตูทำเกมอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชทวชัยดำรงตระกูลหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็หาจุดอ่อนจุดแข็งได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วรอเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานนะโรดเรสนะโรดเรสบุคคลชายนะที่ซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับแข่งขันกัน6รอบนะฮะก็รอบละตีว่ารอบละสัก325กิโลโดยประมาณนะฮะระยะทางรวมเนี่ย160กิโลเมตรนะครับทั้งเขาทั้งทางชันแล้วก็ทางแคบฝนตกนะครับนักกีฬาไปแข่งมาแข่งขันรายการนี้นะเกือบ40คันนะครับนะ17ประเทศของเรามี3คนพิรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสุริรณชัยธนาคารชยาสมบัตินะฮะลงแข่งกับและคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะเขามีทางด้านของลูเชนโก้นี่นะครับได้แชมป์ไทม์ทายไปแล้วนะครับเป็นนักปั่นโปรทัวร์จากคาซัคสถานยังมีนักปั่นจากญี่ปุ่นเจ้าบ้านมีทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนี่กับขาประจำในเอเชียนเกมนะครับจะมีคู่แข่งขันจากมองโกเลียนะครับเกาหลีนะซึ่งมาแข่งขันกันนะครับก็ปรากฏว่าเล่นปั่นไปปั่นมานะครับนักปั่นจากโปรจากคาซัคสถานเขาหนีเดี่ยวนะหนีออกมาเป็น4คนอ่ะมีอเล็กซี่ลิฟเชนโก้นะครับหนีมากับทางด้านของยูอิโทมุเมะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเยฟเกนี่เฟโดรอฟจากคาซัคสถานมีเซนบาย่านะจากมองโกเลียนะก็หนีกันมานะแล้วก็มีจีนอีกคนหนึ่งนะครับหนีกันมาสุดท้ายก็ทางด้านของอเล็กซี่ลิฟเชนโก้เนี่ยเขามาสปินหนีตรง3กิโลเมตรสุดท้ายนำเดี่ยวเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง13นาที11วินาทีนะครับเหรียญเงินนะเขาพยายามตามมาอยู่นะครับห่างๆก็คือญี่ปุ่นครับยูอิโทโมเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ4ชั่วโมง15นาที09วินาทีนะครับตามหลังกัน2นาทีแล้วก็ทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนะจากคาซัคสถานนะครับคอยกันนะฮะไม่ให้ทางด้านของตามอย่างเดียวอ่ะคือให้อเล็กซี่ลูเชนโก้หนีไปอย่างเดียวเจ้าตัวคอยประคองคอกันไว้นะฮะยูอิโทโมดิโตเมะจากญี่ปุ่นจะไล่ก็ไล่นะทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟไม่ไล่นะก็คือตามอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในอาเซียนที่ได้อันดับที่1ก็คือเฮซานนูราเมจากอินโดนีเซียนะครับได้ที่11ของเราธนาคารชยาสมบัติก็ได้อันดับที่17นะ4ชั่วโมง27ตามหลังคู่ต่อสู้ไว้10ตามหลังผู้ชนะประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็พิรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สราวุฒิสิริรณชัยนะครับที่22และ23 23คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นโดน DNF นะฮะก็คือโดนน็อกนะเวลาเกินนะเขาก็ไม่ให้เข้าเส้นชัยนะฮะจบอันดับที่ของเราที่23นะสราวุฒิสิริรณชัยนะครับซึ่งจบเอเชียนเกมนักกีฬาชุดนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่การแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีก็เป็นงานใหญ่อีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มาเลเซีย27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับคะแนนลังกาวีเนี่ยก็ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะที่นครลอสแองเจลิสนะครับคะแนนสะสมนะฮะพลเอกเดชาเหงประสีก็เตรียมนักกีฬาอยู่นะครับแล้วก็มีส่งอย่างที่บอกนะส่งนักกีฬา2คนก็คืออาทิตย์บุลาด

นะจูด้าทอมสันนะนะในประเภทชายไปแข่งถนนที่แชมป์โลกแล้วก็ประเภทหญิงก็คือในด้านของจันเพ็ญนนทศิลป์นะไปแข่งขัน UCI Road World Championship ที่มอนทรีออลแคนาดานะ 25-27 กันยายนนะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันทัวร์เดินลังกาวีนะครับก็มาตูมพิรพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันนะครับนพชัยกล้าหาญตุลละทรโตสลามแล้วก็อภิสิทธิ์สุพรรณนี่ทึ่งได้แชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์มานะฮะถึงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาคนนี้นะฮะก็จะได้ไปแข่งขันทัวร์ออฟลังกาวีด้วยนะฮะรอติดตามเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ยังมีทางด้านของนะจักรยานประเภทเสือภูเขาเสือภูเขาเนี่ยมีครอสคันทรีหญิงนะพรุ่งนี้นะมีน้องปิ่นพักเชียงสวนกับน้องพรพักปะโพทังเชียร์2คนนี้นะแต่ต้องบอกว่าครอสคันทรีเรายังเป็นรองนะได้ลุ้นแต่เราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับครอสคันทรีเนี่ยพวกญี่ปุ่นก็เก่งอินโดเก่งนะคาซัคอะไรก็เก่งหมดนะแต่ว่ายังมีประเภทหนึ่งวันที่25กันยายนนี่นะน้องโตมอนนะพูนสนิทสิริมงคลแล้วก็พงพีระพงอายุกูลนะรอแข่งขันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจักรยานมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะวันนี้ได้ดูจักรยานโรดเรซขอบคุณทางด้านของแฟนเพจของมองโกเลียโอ้โหก็ถ่ายทอดแล้วจับหน้ากล้องทีวีที่ถ่ายทอดทางช่องทางของทีวีญี่ปุ่นนะผมก็ดูจาก Facebook เขานั่นแหละนะคือฟังไปดูไปร้องไห้ไปครับไม่ใช่ซึ้งอะไรนะแปลไม่ออกนอกจากภาษาญี่ปุ่นด้วยนะภาษามองโกเลียที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหนั่งดูไปนะพยายามจะดูเอ๊ะนักปั่นไทยอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้เห็นแวบๆบ้างนะฮะโอ้โหแปลไม่ออกจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าบ้านเราคือการถ่ายทอดสดต้องบอกนะการถ่ายทอดกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะลงทุนมหาศาลอ่ะใครที่ดูจักรยานโปรทัวร์ดูการแข่งขันจักรยานยุโรปนะที่แข่งขันกันนะโอ้แล้วมาบอกเอ๊ะทำไมเอเชียไม่ทำเหมือนอย่างลงทุนเยอะครับโดนต้องบินวิ่งช่างภาพมอเตอร์ไซค์ช่างภาพโอ้โหเยอะมากอ่ะกว่าจะเอาภาพส่งขึ้นมาต่างๆเนี่ยลงทุนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาในวงการจักรยานบ้านในเอเชียของเราไม่ได้โตใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพังทางยุโรปนะไม่ได้โตเหมือนกับทางยุโรปไงนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทางด้านของพลเอกเดชาถึงประสีนะก็พยายามพัฒนาจักรยานของเรานะบางทีรายการชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Open อะไรต่างๆเนี่ยพยายามถ่ายทอดนะนะโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยอ่ะนะใช้ลงทุนเองซื้อซิมเองนะถ่ายทอดสดเองอะไรเองนอกเหนือจากรายการบางรายการที่ทางไทย PBS มาร่วมถ่ายนั่นแหละครับเราจะได้เห็นจักรยานนะก็พูดเรื่องจักรยานมากหน่อยเพราะผมก็ปั่นนะตอนนี้มาหมุนจักรยานปั่นมาตลาดแล้วฮะจักรยานนะก็จักรยานจะได้เหรียญหรือไม่ก็ยังมีทางด้านของคอร์สคันทรีผมก็รอลุ้นกันอยู่นะ2วันนะครับหญิงกับชายนะครับจากจักรยานนะไปดูเรื่องของมวยวันนี้ชนะ1แพ้1นะศักดารวมธรรมชกกับบังกลาเทศในรุ่น60กิโลกรัมชายชนะไป5ต่อ0เสียงนะครับส่วนวิรพลจงจอหอนี่เขาบอกว่าเป็นหลานของสมจิตจงจอหอครับในรุ่น80กิโลฮะเจอจากจีนครับเสียเป่าฮะโอ้โหจีนหมัดหนักมากครับโดนนับถึง3ครั้งครับก็แพ้ขาดเลยนะวิรพลจงจอหอนะฮะก็80กิโลวิรพลก็แพ้ไปนะครับมวยยังมีต่อยอยู่นะได้เชียร์กันผู้หญิงต่อยพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมวยต่อยกันที่สนามนิชิโอสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนตะกร้อนะตะกร้อทีมชุดหญิงนะทีมชายเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะในเอเชียนเกมรอบต่อไปนะครับนะตะกร้อทีมชายนะเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมนะฮะทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15 8 17 16นะก่อนทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15 2และ15 6ทีม C ชนะ2ต่อ0เซต15 7และ15 7นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นพรุ่งนี้ 24:00 นเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็เชียร์ตะกร้อไทยนะเจอกับเจ้าภาพนะฮะชงตบชงตบชงตบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใครเป็นแฟนกีฬานะFC รายการถามว่ามีเสื้อปัตตานีแจกไหมเสื้อปัตตานีไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานสโมสรทำเสร็จหรือยังนะโดนปรับไป 50,000 บาทนะครับเรื่องของปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยเอารถบดหญ้าแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับอันเดอร์เทาเซ่นนะครับโอ้โหแล้วออกไปทั่วโลกอ่ะนะโอ้โหแม่นะทางสมาคมก็ปรับไป 50,000 บาทเบื้องต้นผมรู้สึกจะ 50,000 บาทนะฮะนะครับก็นี่ปัตตานีก็เรื่องของอุบัติเหตุนะครับส่วนใครเป็นแฟนกรีธารอเชียร์นะพรุ่งนี้เนี่ย100เมตรรอบแรกนะคัดเลือกกันก่อนรอบแรก18 นาฬิกานะฮะ24พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่25ก็รอบรองนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่25นะใครเป็นแฟนบิวนะเทพบิวนะ

วันกรีฑาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงชนะเลิศก็วันที่26นะครับ200เมตร27นะวิ่งผลัดก็27เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิวเนี่ยเทพบิวจะลงแข่งขัน200เมตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิ่ง200เมตรรอบชิงปั๊บก็จะมี400 4x100เมตรชายหลังจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคงจะได้ลงรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันนะครับสรุปเหรียญหน่อยนะครับเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็จีนพี่จีนเขาจะแต่50แล้วนะครับ47เหรียญทอง20เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญเลขสวยนะ77เนี่ยนะ77เลขสวยส่วนญี่ปุ่นครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆนะฮะก็เห็นเล็บๆหันไปมองหลังเห็นอยู่นะ15เหรียญทองนะครับ10 24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดง66เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้นะตามหลังมาอีกครึ่งนึงนะฮะเกาญี่ปุ่น15เกาหลีใต้ก็8นะครับ8ทอง8เงิน25ทองแดง41เหรียญนะครับคาซัคสถานได้เพิ่มมาวันนี้นะฮะจากจักรยานด้วยนะเป็น7ทอง4เงินแล้วก็8ทองแดง19เหรียญนะครับของไทย5ทอง3เงิน4ทองแดง12เหรียญนะครับโดยมีฮ่องกงนะฮะอยู่ที่6 3ทอง6เงิน7ทองแดง16เหรียญนะฮะก็ชื่นมื่นกันละนะไทยตอนนี้อยู่ท็อป5ของเอเชียเลยนะในเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าเราจะขยับได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็บอกว่าของเรานี่อยู่ในท็อป5นะผลงานเป็นที่น่าพอใจนะแล้วก็เป็นกีฬาที่คาดหวังไว้เหรียญก่อนหน้านี้นะแล้วก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะมีกีฬาอีกหลายประเภทยังไม่แข่งขันขอให้ส่งกำลังใจและให้กำลังใจนักกีฬาและสตาฟโค้ชด้วยนะส่วนทางด้านของท่านรัฐมนตรีกีฬาบอกว่าท่านนายกนะท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลนะก็กำชับให้ดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ช่วงที่อยู่แพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะแบดมินตันนะครับอุตส่าห์ชนะไปก่อนนะทางด้านของชายเดี่ยวนะทางด้านของวิลกรุตวิทิสารนะชนะเจนทานคริสตี้นะครับ2ต่อ0เกมนะแต่ว่าในชายคู่เนี่ยเราแพ้นะครับแพ้เพราะเราอีคิวนี่เจ็บไปด้วยนะเราแพ้ก็ได้เหรียญทองแดงนะทีมแบดมินตันทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของที่กลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะบอกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญมาแล้ว3สมัยนะครับได้เหรียญทองคอทุกครั้งเลยนะฮะเหรียญเงินปี2018เหรียญเงิน2018 2022เหรียญทองแดงและ2026เหรียญทองแดงเจ้าตัวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพรพันธ์เกิดปราดนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับส่วนน้องกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนักสู้ MMA นะครับได้เหรียญทองครับมิกมาร์เชนอาร์ตนะครับก็บอกว่าแหมกลับมาถึงไทยอยากเอ่ยกระซิบเบาๆไปหาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดทงบอกว่าอยากขึ้นชกวันแชมเปี้ยนชิพนะเป็นได้หรือไม่นะเพราะวันเขาก็มีล็อกปล้ำอยู่นะ MMA เขาก็มีล็อกปล้ำอยู่จับปล้ำล็อกอยู่นะฮะก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับนะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจบเอเชียนเกมแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างชุดใหญ่นะครับโจทานเข็มดีปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้เอ็นไขว้หน้าขาดนะโอ้โหฉีกขาดนะก็หลายเส้นเลยนะหมอนรองกระดูกด้วยอะไรด้วยถอนตัวจากทีมชาติและหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ต้องผ่าตัดยาวเลยทีเดียวนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกฟิลวัตอักธรรมนะก็จากท่าเรือเข้ามาแทนโจทานเข็มดีนะครับก็ขอให้โจทานเข็มดีหายไวๆและกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและสโมสรราชบุรีนะครับก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะแข่งขัน FIFA อาเซียนครับ2026นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนัดแรกเนี่ย26กันยายนนะถึง5ตุลาคมนะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับคุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะฮะก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับพานักกีฬาโปรกอล์ฟนะครับ4คนนะครับเดินทางไปเป้าหมายนะของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะเดินทางไปพัฒนากอล์ฟนะพาไปนู่นเลยนะครับ LPGA Q Series Pre-Qualify ที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับโปรเปิ้ลครับสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับนำนักกอล์ฟไทยออกเดินทางสู่ภารกิจสำคัญตามเป้าหมายของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับซึ่ง4นักกอล์ฟจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะฮะจะไปแข่งขันในการ LPGA Qualify ที่ LPGA International Daytona Beach Florida สหรัฐอเมริกานะครับมีโปรน้ำพึ่งครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปรโบนัทอริกาแสนสายนะโปรแพทธันรดาปิดดอนแล้วก็โปร

0: ปรินนะปวิศรายกถ่วนนะปวิศรายกถ่วนนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ก็นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั้ง4คนนะแล้วก็เป็นการสะท้อนเรื่องของแนวคิดสำคัญในการโครงการคือรุ่นพี่ส่งต่อประสบการณ์ไปยังรุ่นน้องเพื่อไปต่อยอดนะครับนะก่อนจะมีนักกีฬาหลายท่านที่ผ่านโครงการนี้นะครับก็จะร่วมพลังกันนะในโครงการส่งต่อนะสร้างประสบการณ์สำคัญนะในโครงการไทยดอมิสติกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเส้นทางในการสู่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะแต่ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆหลายๆท่านนะฮะเพื่อเข้าสู่โครงการนี้นะแล้วก็นี่คือเป็นหมุดหมายอีกสำคัญหนึ่งนะ Journey to Thai LPGA Lot Achilles 2028นะฮะเดินหน้าสร้างนักกีฬากอล์ฟเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟในรายการระดับโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิส2028นะครับซึ่งทางด้านของไทย LPGA เนี่ยเขาสร้างบุญหมายสำคัญนะว่าจะสร้างนักกีฬาไปในระดับโอลิมปิกนะแข่งขัน LPGA นะครับด้วยอีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นบุญหมายสำคัญนะครับเรื่องของความเร็ว MotoGP นะครับหลังจากที่ก้องสมเกียรติจันทราห่างหายจาก MotoGP ไป World Superbike ครับและปรากฏว่าเราจะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทรานะครับมาขับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งที่โมเตกิขอไปนะครับที่โมเตกิสัปดาห์หน้านะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะ Honda Racing ประกาศเลยนะว่าสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยนะฮะจาก Honda HRC นะฮะจะเข้ามาแข่งขัน MotoGP ที่โมเตกิญี่ปุ่นนะฮะ 2-4 ตุลาคมแทนที่ของยูฮันเมียนะครับนักบิดแชมป์โลกประจำทีมนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่พร้อมกลับมาแข่งขันให้กับต้นสังกัดนะครับก็ทำให้ก้องสมเกียรติจันทราจะมาแข่งขันนะแทนตำแหน่งของยูฮันเมียในฤดูกาลในสนามนี้ชั่วคราวก่อนนะก็เป็นการกลับมาแข่งขันในรายการใหญ่ของโลกอีกครั้งนึงสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะหลังจากที่ออกไปแข่งขันรายการ World Superbike ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะกลับมาในโมเตกิก็เหมือนเป็นสนามสำคัญเลยโมเตกิญี่ปุ่นนะก้องสมเกียรติจันทราเคยคว้าแชมป์โมโต2มาแล้วนะสนามคุ้นเคยอยู่ที่รถแล้วครับสนามมันคุ้นเคยอยู่แล้วโค้งไหนรู้ทุกโค้งรู้ทุกมุมนะครับโค้งไหนความเร็วเท่าไหร่เบรกเท่าไหร่สมัยโมโต2คว้าแชมป์มาแล้วสนามนี้ส่วนโมโต GP ความเร็วความแรงมากขึ้นนะฮะน้ำหนักรถการคอนโทรลรถนะก็คงจะมีโอกาสนะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทราเราจะรอเชียร์นะครับอีกคนหนึ่งน้องไม้คิวครับกิตติศักดิ์เสียพงศ์นะครับนักบิดดาวรุ่งไทยนะครับก็จากโครงการ Honda Race to the Dream นะครับก็จะได้ลงแข่งขันกับทีมสไนเปอร์ทีมสำหรับการแข่งขัน Moto3 อีก7สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกิตติศักดิ์สิงห์พงศ์นะนักบิดของไทยซึ่งไปโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้ดีนะใน Moto3 รายการ British Grand Prix ที่อังกฤษนะครับจบอันดับที่15คว้า1แต้มนะครับก็จะได้ลงมาแข่งขันแทนทางด้านของนิโคล่าคาราโลนักบิดอิตาเลียนของทีมสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85นะจะลงแข่งขันรายการที่เจแปนิสกรังปรีที่ญี่ปุ่น4ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสเรสสุดท้ายก็คือบาเลเซียกรังปรีที่สเปนนะครับโอ้โหยาวไปเลยนะครับผลงานดีใครก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนี่คือว่าดวงกีฬานะครับเราเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะต่อนะในเอเชียนเกมวันนี้ว่าดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า303

0: 30เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
2: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
3: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการ

0: อันเข้ารับราชการ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
2: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
1: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
1: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมมาศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรง

0: านนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคาร์นียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลัมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลัมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลัมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลัมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสเปรเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลัมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ

มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย1-3คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัตสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่

0: ทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
2: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงโชตนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชตย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชตอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชต

เพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชตเคยถีบเข้าลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชตขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองละที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงวันอาทิตย์ยังอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชตเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชตลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชตเอ่ยขึ้นเอ็งชอบไปตรงนั้นทุกทีอ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชตพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชตตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตยังหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

รับาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชติในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชติต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นและก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งโชตินึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในแกใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชติไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละ

ลุงกลัวเหรอเอ็งเห็นอะไรเบื้องหน้าของเอ็งบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงเช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชตยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชดหมอบไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชดประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโครงเคลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดบ๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินบ๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาโหวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาเขาคือนกนางนวลบ๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายพระอาทิตย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

ประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสียถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอย

ลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแก้งแงนมองดาวเหนือตะเกียงชอบพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่เอิกคลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงชดลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณแล้วก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย

0: ำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
3: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอ.ยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี
4: ้พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่837ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2556
1: กว่าจะเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปัญญาระดับไหนที่สามารถที่จะดับการที่เคยติดข้องยึดถือเหนียวแน่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสใดแล้วนะคะกิเลสนั้นเกิดอีกไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าดับถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงดับกิเลสก็ยังคงมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะแต่ดับความเห็นผิดและดับกิเลสทั้งหมดไม่มีทางเลยค่ะถึงแม้จะเห็นสิ่งใดคนอื่นนะคะเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นความเห็นผิดบ้างแต่ผู้รู้ความจริงจะไม่กลับไปเห็นอย่างนั้นได้อีกเลยแต่ก็เห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะที่เห็นแล้วจะไม่คิดเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่ไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไป
2: ถ้าอาจารย์ครับฟังเรื่องของความยึดถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยอย่างเช่นขณะนี้ก็รู้ว่ายังมีอยู่ครับอาจารย์แต่ว่าลักษณะนามธรรมหรือด้วยความยินดีพอใจหรือว่าด้วยทิฏฐิก็ไม่ปรากฏที่จะให้เข้าใจถูกครับอาจารย์แต่เพียงคาดคะเนหรือว่าคาดเดาว่ายังมีอยู่ครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเดาผิดหรือเดาถูกในเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยทิฏฐิไม่มีก็ไปบอกว่าเป็นทิฏฐิเห็นผิดไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้ได้ยังไงเห็นแล้วก็ต้องรู้แน่ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ไม่มีความเห็นผิดกับมีความเห็นผิดนี่ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะเกินวิสัยที่ใครจะคิดเองอย่างขณะนี้บางคนก็บอกว่ามีความเห็นผิดตลอดเวลาว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่เห็นผิดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเต่าไม่ใดนะคะสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ปัญญากำลังรู้ตรงนั้นเฉพาะสภาพธรรมะที่ปรากฏเมื่อนั้นจึงจะกล่าวได้ว่ามีหรือไม่มีสิ่งนั้น
3: มีผู้ที่เขียนคำถามมาการเห็นภาพไก่แล้วคิดไปต่างๆนานาเป็นอุทธัจจนิวรณ์คือฟุ้งซ่านหรือเปล่า
1: ค่ะรู้จักอุทธัจจะรู้จักนิวรณ์หรือเปล่าถ้ารู้จักตอบได้ใช่ไหมคะแต่เพราะไม่รู้จักได้ยินแต่ชื่อแล้วก็สงสัยก็จะมีคำอย่างนี้อีกมากนะคะคือได้ยินชื่อได้ยินชื่อแล้วก็สงสัยเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะที่จะถามอะไรเนี่ยเพราะต้องการเข้าใจจริงๆหรือว่าเพียงต้องการชื่อและเรื่องใช้คำว่าอุทธัจจะเนี่ยเป็นภาษาอะไรคะ
3: บาลีค่ะ
1: แล้วเราจะเข้าใจไหมเราเป็นคนไทยพอใครเขาบอกอุทธัจจะอุทธัจจะแล้วเราจะรู้ไหมคะว่าหมายความว่าอะไรหรือว่ารู้เห็นไหมคะก็แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ละเอียดเพราะคิดว่ารู้จักคำนั้นแต่ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะจะรู้จักคำนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอุทธัจจะเป็นภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องรู้ด้วยค่ะว่าขณะนั้นไม่ใช่ความสงบและจะรู้ได้ยังไงค่ะว่าเมื่อไหร่สงบเมื่อไหร่ไม่สงบก็เต็มไปด้วยความไม่รู้อีกด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ยินว่าความไม่สงบเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายดีงามนะคะขณะนั้นจะไม่มีสภาพที่ไม่ดีงามเกิดร่วมด้วยเพราะว่านอกจากจิตก็ยังมีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันเกิดนะคะแต่เจตสิกเนี่ยหลากหลายมากสำหรับจิตก็คือเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้เท่านั้นแต่ว่าจะไม่โกรธนะคะจะไม่เมตตาหรือจะไม่อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ามีกิจรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ทำกิจอื่นไม่ได้เ พราะฉะนั้นไม่ว่าสภาพของขณะนั้นเป็นอะไรให้ทราบว่ามีจริงแต่ละอย่างไม่ใช่จิตแต่ถ้าไม่มีจิตสภาพนั้นๆก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าอุทธัจจะเนี่ยต้องเป็นผู้ฟังพอสมควรที่จะรู้ว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ก็มีสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตนะคะซึ่งสามารถที่จะเห็นความหลากหลายต่างกันว่าบางอย่างก็เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามบางอย่างก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามแต่มากกว่านั้นก็คือว่าบางอย่างเกิดกับจิตทุกขณะได้นี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นอุทธัจจะความไม่สงบเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงขณะที่จิตที่ดีงามไม่เกิดขณะนั้นนะคะต้องมีโมหะการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไม่ละอายที่จะเป็นอกุศลนั้นต่อไปอีกแล้วก็ไม่มีโอตตัปปะไม่ใช้คำนี้ในภาษาบาลีก็ได้ไม่เกรงกลัวต่อโทษของความไม่รู้ว่าความไม่รู้จริงๆเนี่ยเป็นโทษมากนะคะเพราะไม่รู้จึงทำชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีและขณะนั้นจิตไม่สงบหวั่นไหวไปแล้วแต่ว่าจะเพราะอกุศลประเภทใดนั่นก็เป็นอีกสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงนะคะซึ่งใช้คำว่าอุทธัจจะเพราะฉะนั้นให้ทราบทุกคำที่มีที่พูดนะคะว่าแต่ละหนึ่งไม่ได้ปะปนกันขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นนะคะเพราะขณะนั้นมีโมหะอหิริกะอโนตัปปะอุทธัจจะเนี่ยค่ะพูดทำไมพูดให้รู้ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราและแต่ละหนึ่งก็ไม่ได้ปะปนกันด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะใครจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะไม่รู้อะไรเลยแต่เพราะเหตุว่าพระธรรมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถค่อยๆเข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจิตขณะหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ตามประเภทของจิตนั้นๆเช่นจิตเห็นแค่เห็นค่ะยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรและต้องเห็นด้วยตามปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นนะคะโดยขาดกรรมปัจจัยไม่ได้ให้ทราบว่าเจตนาที่ได้กระทำแล้วเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเนี่ยนะคะสามารถจะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เพียงเท่านั้นค่ะยังไม่ใช่อกุศลยังไม่มีความติดข้องใดๆในสิ่งนั้นจนกว่าสภาพธรรมนั้นมีปัจจัยให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะถ้าจะกล่าวถึงอกุศลที่มีเป็นประจำขาดไม่ได้ก็คือโมหะอหิริกะอโนตัปปะอุทธัจจะจะจำคำอุทธัจจะคำเดียวหรือว่าจะเข้าใจอื่นด้วยเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ละเอียดที่จะทำให้เราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ใช่พอใจแล้วว่าเราใช้คำนี้อุทธัจจะถ้าเข้าใจจริงๆลองทบทวนคำถามสิคะ
3: ค่ะการเห็นภาพไก่แล้วคิดไปต่างๆนานาเป็นอุทธัจจะนิวรณ์คือฟุ้งซ่านหรือเปล่า
1: ค่ะใช้คำว่านิวรณ์นะคะหมายความถึงอกุศลทั้งหมดขัดขวางความเจริญและความดีไม่มีอกุศลสักหนึ่งที่จะไม่ขัดขวางความเจริญและความดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าโมหะก็ขัดขวางความเจริญแล้วค่ะไม่รู้เลยกุศลและอกุศลก็ไม่รู้ก็ทำไปนะคะอหิริกะไม่ละอายที่จะเป็นอกุศลต่อไปไม่รู้ยังไงก็ดูธรรมดาไม่เห็นเดือดร้อนก็มีชีวิตไปวันๆก็สบายดีเพราะไม่ละอายที่จะมีความไม่รู้นั้นต่อไปอีกแม่โอตตัปปะก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เห็นภัยไม่เกรงกลัวไม่เห็นโทษของอกุศลและขณะนั้นให้ทราบค่ะว่าจิตเนี่ยค่ะไม่สงบเลยนะคะหวั่นไหวจะใช้คำว่าฟุ้งซ่านก็ได้แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่เคยเข้าใจคำว่าฟุ้งซ่านจะตรงกับคำว่าอุทธัจจะหรือเปล่าเช่นเดี๋ยวนี้นะคะมีอุทธัจจะหรือเปล่าเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือประโยชน์ของการฟังธรรมะว่าไม่ใช่ไปจำชื่อนะคะแต่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงๆและเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ค่ะมีอุทธัจจะไหมคะถ้าเข้าใจแล้วถ้าตอบคือเดา พราะไม่ได้รู้จริงๆค่ะถูกต้องไหมคะพระจิตเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะปัญญาที่รู้ตรงนั้นในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏลักษณะนั้นจะไม่รู้เลยนอกจากคิดเองแล้วก็เดาจากการฟังนะคะโดยการรู้ว่าขณะใดที่เป็นอกุศลจะขาดโมหะอหิริกะอนุตตปะและอุทธัจจะไม่ได้และก็อกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องกั้นคุณความดีและความเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้จะไม่มีคำถามนี้ใช่ไหมคะแต่เพียงได้ยินชื่อแล้วถามก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจคำนี้
3: เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังพระธรรมไม่ใช่จำชื่อหรือว่าต้องการที่จะรู้มากมายในชื่อของธรรมะแต่สำคัญก็คือต้องเข้าใจตัวจริงที่มีในขณะนี้ด้วย
1: ค่ะและแค่สี่ชื่อก็ยังไม่ได้รู้จักสักอย่างเพียงแต่รู้ว่ามีและก็ต่างกันโดยประเภทจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเพราะความรอบรู้ในพระพุทธพจน์มั่นคงเป็นสัจญาณหรือว่าขณะนี้ค่ะเป็นอะไรไม่ใช่เพราะคิดแต่ว่าเพราะกำลังเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏจริงๆเช่นเห็นถ้าเข้าใจเห็นจริงๆนะคะไม่ใช่ขณะที่เกิดโกรธหรือเกิดติดข้องเป็นแค่เห็นเนี่ยค่ะต้องเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งค่อยๆละการยึดถือสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: ท่านอาจารย์คะรู้ธรรมะเป็นธรรมะค่ะ
1: แต่ต้องมาจากการฟังก่อนและเข้าใจจากขั้นการฟังก่อนค่ะ
4: จากที่ได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ากำลังกล่าวถึงสภาพธรรมะทีละหนึ่งนี่นะครับเป็นการกล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะกล่าวถึงพยัญชนะใดก็ตามนะครับก็มุ่งหมายถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงประโยชน์ก็เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแม้แต่คำถามที่ถามมาเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ย้อนถามนะครับว่าอยากจะรู้ชื่อหรืออยากจะเข้าใจธรรมะนี่นะครับก็เป็นประโยชน์ว่าไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำอะไรก็ตามจุดประสงค์สูงสุดก็คือเพื่อเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะเหตุว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปมีแต่ธรรมะเท่านั้นจริงๆแล้วจะมีความเข้าใจได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการฟังการศึกษาค่อยๆสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าพระธรรมทุกพระสูตรทุกส่วนล้วนเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดไม่ใช่ให้ไปติดที่คำแต่ว่าอาศัยคำนั้นเพื่อเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความฟุ้งซ่านหรือว่าอุทัจจะก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อแต่ว่ามีความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเป็นไปขณะนั้นไม่สงบเพราะว่าเป็นอกุศลซึ่งจะตรงข้ามกันกับขณะที่เป็นกุศลอย่างสิ้นเชิงครับ
1: กำลังพูดเรื่องสงบใช่ไหมคะกับไม่สงบไม่สงบภาษาบาลีก็คืออุทธัจจะขณะนั้นไม่สงบและลองคิดถึงความจริงว่าเห็นไก่สงบไหมค่ะแค่นี้ค่ะยังไม่ต้องไปไกลเลยนะคะแค่เห็นไก่รู้หรือเปล่าว่าสงบหรือเปล่าต้องเป็นปัญญาถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยไก่ห้อยหัวก็ไม่สงบต่อไปอีกนะคะสงสารไก่ไม่สงบต่อไปอีกกลับหัวไก่ก็ไม่สงบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องไม่สงบทั้งวันแต่ว่าไม่รู้ตัวเลยนะคะมาถามชื่อว่าเป็นนิวรณ์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ความจริงต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะยังไม่ต้องไปถึงผ้าเช็ดตัวหรือว่าอะไรอะไรนะคะแค่เห็นไก่หรือว่าไม่มีไก่ก็ได้เห็นผ้าเช็ดตัวสงบไหมเนี่ยค่ะคือปัญญาจริงๆนะคะฟังธรรมะประโยชน์คือเข้าใจจริงๆไม่ใช่เข้าใจเผลอๆถ้าเข้าใจเผลอๆไม่ได้สาระเลยค่ะก็เผลอไปตลอดและเดี๋ยวนี้ล่ะสงบหรือไม่สงบก็ไม่สามารถที่จะแม้เข้าใจเพราะไม่ถูกทางแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าขณะใดก็ตามที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ขณะนั้นจิตไม่ประกอบด้วยสภาพธรรมะที่ดีงามขณะนั้นก็เป็นอกุศล
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ ที่ว่าไม่สงบเนี่ยคือการที่จะรู้หรือว่าตอบออกมาว่าไม่สงบเนี่ยฮะก็แล้วแต่ระดับปัญญาอาจารย์ว่าโดยขั้นประเมินประมาณเอาใช่ไหมฮะจากการศึกษาปริยัติเนี่ยก็ประเมินประมาณเอาได้ว่าถ้าคิดอย่างนี้มาเดือดร้อนก็ว่าไก่กับผัวอะไรเงี้ยก็เป็นความไม่สงบ
1: ค่ะ
5: แต่ไม่ได้เป็นการรู้ชัดในลักษณะของความไม่สงบนั้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวได้ไหมคะว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยตั้งแต่เกิดมา
5: ครับแล้วเรา
1: สงบก็ไม่รู้ไม่สงบก็ไม่รู้แต่พอฟังเราเริ่มเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนเองนะคะเข้าใจกุศลหรืออกุศลลองคิดดูค่ะเห็นไก่เนี่ยไปเข้าใจกุศลหรือว่าเข้าใจอกุศลก่อนเพราะขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ขณะที่กำลังเข้าใจอย่างนั้นเป็นกุศลว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือความต่างกันละ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ถ้าอุทัจจะมีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าอุทัจจะมีอยู่ภายในจิต
1: เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหมคะถ้าอุทัจจะมีอยู่ในภายในคือจิตขณะนั้นมีอุทัจจะก็รู้ชัดว่ามีอุทัจจะอยู่ภายในไม่รู้เลยฟังแล้วก็คือมีแต่ชื่อก่อนแล้วกว่าจะรู้จริงๆว่าอุทัจจะในภายในก็รู้ว่าเป็นอุทัจจะต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่ง
5: เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้เป็นกุศลหรืออกุศลประการใดนะไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ข้อไหนหรืออะไรนะฮะถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขามีอกุศลอะไรรุนแรงแต่คนที่ศึกษาแล้วก็เหมือนดีขึ้นมาหน่อยว่ามีนะอุทัจจะมีไม่มีแต่เอาปัญญาที่ไหนมาตอบว่ามี
1: ค่ะเห็นดอกไม้มีอุทัจจะในภายในหรือเปล่าเห็นดอกไม้แค่นี้ค่ะจะเข้าใจจริงๆว่ามีอุทัจจะในภายในจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอาศัยการฟังจริงๆนะคะและการเข้าใจจริงๆประโยชน์อยู่ที่เข้าใจจริงๆแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็ถูกต้อง
5: ท่านอาจารย์ครับทุกคนเนี่ยเกิดมาก็คิดว่ามีชีวิตแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตเป็นไปตามความพอใจของตนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรแล้วก็ไม่มีศาสตร์อะไรที่จะอธิบายได้อย่างถ่องแท้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพียงคำเดียวต้องเข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะแสดงให้เห็นว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีคำพูดหลากหลายภาษาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามหรือใครก็ตามที่พูดเนี่ยค่ะมีความเข้าใจในคำที่พูดหรือว่าพูดไปโดยไม่ได้เข้าใจแม้แต่คำเดียวว่า

0: การฟังโดยเฉพาะเวลาที่ฟังใช้คำว่าธรรมะต้องหมายความว่ารู้จักธรรมะถ้าไม่รู้จักธรรมะฟังอะไรเห็นไหมคะนี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยได้ยินคำว่าธรรมะโดยเฉพาะก็จะได้ยินคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเข้าใจว่าทุกคนที่นี่นะคะเคยพูดเคยได้ฟังคำนี้มาแล้วหลายครั้งแต่เข้าใจจริงๆแค่ไหนนี่แสดงเห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงที่ใช้คำว่าธรรมะหรือว่าพุทธังนะคะหรือว่าธรรมังหรือว่าสังฆังเนี่ยไม่ใช่คำที่ใครก็พูดบ่อยๆโดยไม่เข้าใจคำนั้นแต่คิดว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะก็ต้องมีความชัดเจนแม้แต่คำว่าพุทธะทุกคนทราบซึ้งนะคะเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์แม้เทวดาและพรหมทั่วสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะในโลกมนุษย์นะคะในเทวโลกในพรหมโลกแสดงถึงปัญญาที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบปานได้แต่ว่าเพียงเท่านี้ค่ะไม่ทำให้เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ได้ยินบ่อยๆกราบไหว้เสมอเนืองๆ นะคะแต่ว่าตราบใดที่ว่ายังไม่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรถ้าไม่มีการตรัสรู้ความจริงที่มีอยู่ทุกขณะไม่ว่าที่ไหนในสากลจักรวาลบุคคลนั้นไม่ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นเข้าใจด้วยเพราะเหตุว่าแล้วแต่ปัญญาของใครว่าสะสมมานะคะที่จะรู้ความจริงได้มากน้อยแค่ไหนจึงมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นและก็ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกได้เพราะฉะนั้นอยากจะดำรงชีวิตอย่างไรอยากจะดำเนินชีวิตทางไหนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเลือกนะคะว่าวันนี้จะทำอะไรแต่ว่าไม่ใช่ทำด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงความคิดของคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ต้องการอะไรแต่ถ้าได้ฟังธรรมะแล้วนะคะจะรู้เลยจากที่ไม่เคยรู้อะไรตั้งแต่เกิดจนกระทั่งได้ฟังพระธรรมเริ่มมีความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงขณะที่จากโลกนี้ไปก็จากไปด้วยความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีนะคะตั้งแต่เกิดแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีล่วงไปล่วงไปถ้ายังคงไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่มีทางที่ใครสามารถที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรแต่เมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปด้วยความเข้าใจธรรมะหรือด้วยความไม่เข้าใจธรรมะก็มีอยู่สองอย่างนะคะแต่ว่าธรรมะคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าถ้ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้แต่ไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมใครจะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งใครสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คนที่ได้ยินแต่ชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนโตแล้วนะคะเกิดมาได้ยินจนกระทั่งจากโลกไปจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าเพียงแต่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่838ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2556
0: คนที่ได้ยินแต่ชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนโตแล้วนะคะเกิดมาได้ยินจนกระทั่งจากโลกไปจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมถ้าเพียงแต่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก

ให้มีความเห็นถูกให้มีความเข้าใจถูกตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจะยากหรือจะง่ายความคิดเดิมของหลายคนนะคะที่บอกว่าอยากฟังธรรมะง่ายๆหรือว่าสั้นๆเอาไปทำไมคะง่ายๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่ง่ายๆหรือแล้วก็สั้นๆหรือทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเนี่ยค่ะเพื่ออนุเคราะห์ไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำต้องเสด็จไปสู่ที่ต่างๆนะคะที่มีผู้ที่สามารถเข้าใจได้ก็ทรงอนุเคราะห์เสด็จไปประทับแม้ในโรงของช่างหม้อซึ่งก็มีสิ่งที่ไม่สะอาดแต่ก็เพื่อประโยชน์ที่จะอนุเคราะห์ผู้ที่เดินทางไกลแล้วก็ได้มีโอกาสได้เฝ้าได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าไม่รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดง45พรรษาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าไปหยิบพระไตรปิฎกแล้วก็พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกหัวข้อต่างๆนะคะเรื่องชื่อต่างๆมากมายแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะเหตุว่าการศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรก่อนนะคะถ้าจะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้และทรงแสดงประโยชน์มหาศาลของบุคคลที่ได้ฟังก็คือว่าได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระเจ้าเมื่อไหร่ล่ะคะชาติไหนมีโอกาสที่จะได้ฟังบ่อยไหมหลายหลายชาติหรือว่านานๆสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากการได้ฟังพระธรรมยากถ้าพระศาสนาหรือพระธรรมอันตรธานเมื่อไหร่ไม่มีใครมีโอกาสจะได้ยินนะคะหรือเข้าใจก็ต่างคนก็ต่างคิดโดยที่ไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะฟังสิ่งที่ยากไม่ใช่ฟังสิ่งที่ง่ายนะคะแต่สามารถเข้าใจได้แต่จะเข้าใจได้ด้วยการไตร่ตรองทีละคำไม่ใช่หลายหลายคำและคิดว่าเข้าใจได้ทุกคำที่ได้ยินเช่นเมื่อกี้นี้นะคะเข้าใจทุกคำที่ได้ยินหรือเปล่าบางคำเข้าใจและบางคำก็ไม่เข้าใจและที่คิดว่าเข้าใจเนี่ยน้อยหรือมากคะ45พรรษาเนี่ยทรงแสดงเพียงเท่านี้หรือเพียงแค่ฟังแล้วคิดว่าเข้าใจหรือว่าความจริงที่ทรงแสดงนั้นนะคะเมื่อไหร่จะเข้าใจละเอียดถูกต้องยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงการฟังครั้งเดียวพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่านะคะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจพระธรรมได้ในเวลาเล็กน้อยนะคะแม้ผู้ที่ได้สะสมบารมีมาก็ต้องหลายคำพอสมควรที่จะเข้าใจได้แล้วแต่การสะสมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเข้าใจได้เมื่อเห็นประโยชน์และฟังต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยสำคัญมากที่ว่าขอให้เข้าใจจริงๆจากสิ่งที่มีจริงๆเพราะรู้ว่าการฟังพระธรรมคือฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงตามที่ได้ทรงแสดงซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้จะไตร่ตรองนานสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นก็ควรเริ่มจากแต่ละคำให้เข้าใจจริงๆว่าฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงขณะนี้ถ้าไม่มีจริงมีประโยชน์อะไรที่จะฟังและถ้าไม่จริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็ไม่ได้ทรงตรัสรู้เพราะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงแต่ว่าเมื่อไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจะชื่อว่าทรงตรัสรู้ไม่ได้แต่เพราะเหตุว่าทรงประจักษ์ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะเพียงเท่านี้ค่ะแค่ภาษาง่ายๆธรรมดาภาษาไทยแท้ๆเลยนะคะไม่มีคำอื่นเลยสิ่งที่มีจริงใครรู้บ้างถ้าไม่ฟังพระธรรมว่าขณะนี้นะคะอะไรมีจริงๆหากันใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้อะไรจริงแต่สิ่งที่มีจริงมีจริงแน่นอนค่ะและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยเห็นใครไม่เห็นบ้างเห็นมีธรรมดามากใช่ไหมคะนกก็เห็นงูก็เห็นคนก็เห็นปลาก็เห็นแล้วพูดเรื่องเห็นทำไมบางคนคิดอย่างนี้นะคะนี่หรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมไม่พูดคำยากๆเรื่องใหญ่ๆฟังแล้วไม่รู้เรื่อง
นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งใดที่มีแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าคืออะไรหรือเป็นอะไรแม้แต่เห็นที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงต้องพิจารณาไตร่ตรองด้วยตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรือเปล่าแต่ความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้คือเห็นหรือเปล่าเห็นมีแน่นอนค่ะแต่ความลึกซึ้งของเห็นในขณะที่กำลังเห็นต้องอาศัยพระธรรมที่รู้ว่าเห็นเกิดได้ในขณะนี้และเห็นเพราะมีปัจจัยสิ่งที่สามารถจะเกื้อกูลนะคะอุปการะให้สภาพที่กำลังเห็นนี้เกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดเองไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ต้องอาศัยนะคะใช้คำในภาษาไทยว่าตาแต่ตาเนี่ยไม่ใช่หูไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนทุกคำต้องตรงและจริงนะคะตามีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกคำที่เป็นคำจริงนะคะเป็นคำที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดจากการที่ทรงตรัสรู้เพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยถ่องแท้ว่านะคะไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ตามนะคะต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยเฉพาะที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดได้เช่นถ้าไม่มีตาขณะนี้นะคะใครคะโลกไหนพรหมไหนเทวดาไหนที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะแต่เมื่อมีตาและเราก็คุ้นกับคำนี้ตาใช่ไหมคะมีใครไม่รู้จักตาในภาษาไทยบ้างก็รู้จักแต่ไม่รู้เลยนะคะว่ารูปนี้ต้องเกิดด้วยค่ะถ้ารูปนี้ไม่เกิดตาก็ไม่มีอย่าว่าแต่เห็นเลยแม้แต่ตาก็ไม่มีนี่คือความลึกซึ้งของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ปรากฏว่ามีจริงในโลกเพราะเหตุว่าพอพูดถึงโลกนะคะทุกคนคิดถึงประเทศหลายประเทศภูเขาดินน้ำต่างๆแล้วก็มีผู้คนหลากหลายมีสัตว์ประเภทต่างๆแต่ลองคิดดูค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวโลกมีไหมก็ไม่มีแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่ว่าปัจจัยที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เข้าใจโลกว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาผู้คนต่างๆแต่ตามความจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันด้วยเช่นเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะแต่เห็นขณะนี้เกิดต้องมีตาซึ่งไม่ใช่ตาเมื่อวานนี้ด้วยเนี่ยค่ะคือความจริงที่จะใช้คำว่าชีวิตนะคะก็คือว่ามีสิ่งที่มีที่ปรากฏว่ามีแล้วก็เรียกรวมๆว่าเป็นชีวิตแต่ชีวิตแต่ละหนึ่งขณะต้องเป็นสภาพที่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งนี้มีจริงๆเช่นขณะนี้ค่ะเห็นเป็นชีวิตหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่ใช่ผ่านไปง่ายๆเลยจะพูดเรื่องชีวิตจะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่เข้าใจชีวิตเผินๆแล้วจะไปดำเนินชีวิตอะไรคะก็ยังคงเป็นความไม่รู้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะรู้ได้เลยนะคะเห็นขณะนี้เกิดแล้วได้ยินล่ะไม่ใช่เห็นขณะนี้ใครรู้บ้างว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยเกิดห่างกันไม่ได้ติดกันพร้อมกันอย่างนี้เลยแต่เพราะความรวดเร็วอย่างยิ่งด้วยความไม่รู้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าเห็นขณะนี้กับได้ยินเนี่ยไม่ใช่ขณะเดียวกันไม่ใช่พร้อมกันจนกว่าจะมีปัญญาที่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเห็นเกิดเพราะอะไรแล้วก็ดับไปก่อนได้ยินจึงเกิดได้เพราะอะไรแล้วก็ดับไปอีกเพราะฉะนั้นว่างเปล่าเพียงมีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ดับแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นฟังสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะถ้าฟังแล้วไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่เข้าใจ

0: หรือว่าสงสัยนะคะการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทำให้ได้มีความเข้าใจสิ่งที่ยังเคลือบแคลงสงสัยหรือสิ่งที่ไม่ชัดเจนให้ถูกต้องขึ้นไม่ใช่เพียงฟังเผินๆนะคะเข้าใจแล้วไปเรื่อยๆแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากการฟังเนี่ยค่ะในเรื่องคำเดียวคือตาหรือว่าเห็นหรือว่าชีวิตเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากการที่ได้ฟังนั่นคือประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดสั้นๆง่ายๆเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะทำให้ความไม่รู้ซึ่งสะสมมานานแสนนานไม่ว่าจะเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้แล้ววันหนึ่งเห็นเท่าไหร่ได้ยินเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่กว่าผงฝุ่นละอองเล็กๆจะรวมกันเป็นภูเขาได้หรือใครว่าภูเขาไม่ใช่ฝุ่นละอองเล็กๆค่ะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไหร่ก็ได้แม้แต่ที่เข้าใจว่าเป็นเรามีชีวิตนะคะความจริงก็คือแต่ละสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปก็จริงนะคะแต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นจนไม่รู้เลยว่าขณะนี้ค่ะอะไรบ้างที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะต้องเข้าใจพูดถึงชีวิตนะคะเห็นเป็นชีวิตหรือเปล่าหรือว่าแยกกันชีวิตที่ไม่มีเห็นมีไหมไม่มีคิดมีไหมไม่มีจำมีไหมเนี่ยค่ะคือความละเอียดขึ้นนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะชีวิตก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่มีสภาพธรรมะยังเกิดดับสืบต่อยังไม่ตายนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วตั้งแต่ขณะแรกแล้วก็ดับไปสืบต่อก็มีสิ่งที่สามารถที่จะรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นมีเห็นมีได้ยินเหล่านี้นะคะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ขาดชีวิตคือสิ่งที่มีที่ปรากฏให้รู้ได้เห็นไหมคะแม้แต่คำว่าชีวิตเนี่ยก็ต้องมีคำจำกัดความให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้จะมีชีวิตไหมเนี่ยค่ะคือการที่จะต้องไตร่ตรองไปอีกนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะชีวิตคือในขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้ได้เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นชีวิตหรือเปล่าเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่ามีรู้ได้ว่ามีสิ่งนั้นสภาพรู้นั่นแหละค่ะเป็นสภาพที่มีชีวิตเวลานี้นะคะถ้ามีนกสักตัวหนึ่งอยู่ในห้องเห็นไหมคะนกเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นเป็นชีวิตหรือเปล่าเป็นแต่ขณะนี้มีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้โต๊ะเก้าอี้รู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้มีชีวิตหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตต้องมีเมื่อมีสภาพรู้หรือธาตุรู้ถ้าไม่มีสภาพรู้นะคะไม่มีธาตุรู้อะไรขณะนั้นจะมีชีวิตไม่ได้ขณะนี้ค่ะมีชีวิตหรือเปล่าคะในห้องนี้เพราะจิตเกิดดับอยู่ถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของจิตเมื่อไหร่สิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นมีธาตุรู้ที่ไหนเมื่อไหร่โลกไหนขณะนั้นก็มีชีวิต
1: ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงตอนช่วงต้นที่ว่าพระวิภาคทรงรู้ธรรมะตามความเป็นจริงคือเห็นขณะนี้อะไรที่เป็นความยากของการที่จะเข้าใจเห็นครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเห็นมีนะคะมีใครประสงค์ที่จะเข้าใจความจริงของเห็นบ้างหรือว่ามีก็มีไปเห็นไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดว่าเมื่อมีสิ่งที่มีและความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรต้องเป็นบุคคลที่เห็นประโยชน์ว่ารู้อะไรก็สารพัดรู้นะคะแต่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะชื่อว่าเป็นผู้รู้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะในสิ่งที่มีแต่ละขณะซึ่งเป็นชีวิตเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่สะสมการที่จะคิดเพื่อที่จะเข้าใจไตรตรองให้ถูกต้องในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่คิดเรื่องนี้เลยค่ะ ก็คิดเรื่องอื่นหมดแล้วก็ตายทั้งที่ยังคิดไม่จบเลยก็ตายไปซะก่อนแต่ว่าเวลานี้ค่ะเราก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆให้คิดนะคะก่อนอื่นเพียงแค่ว่าควรเข้าใจไหมก่อนอื่นเบื้องต้นแทนที่จะไปพยายามให้เขาเข้าใจนะคะแต่เขาก็ต้องเป็นคนที่รู้ตัวเองค่ะเห็นมีมาตลอดตั้งแต่เกิดจนตายตอนเด็กก็เห็นอย่างหนึ่งโตขึ้นก็เห็นอีกอายุมากขึ้นก็เห็นไปเรื่อยๆนะคะแต่ละเรื่องราวที่คิดนึกจากการเห็นไม่สิ้นสุดเลยควรรู้ความจริงไหมว่าแท้ที่จริงแล้วนี่ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวถ้าไม่คิดเลยนะคะจะรู้ไหมคะว่าชั่วคราวค่ะเห็นเนี่ยเพราะขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นแค่นี้ก็ต้องคิดละต้องไตร่ตรองละเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในการที่จะรู้ความจริงนะคะจึงมีหลายระดับตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นในครั้งที่เป็นโพธิสัตว์คือพระมหาสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์และสาวกโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นแต่ต้องเป็นผู้ที่ควรที่จะเข้าใจรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วไม่รู้เลยเนี่ยเกิดมาตายไปแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยโดยเฉพาะซ้ำทุกวันวันนี้ค่ะเห็นละเมื่อวานก็เห็นได้ยินละเมื่อวานก็ได้ยินพรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนี้เกิดมากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ใช่กินนอนเฉยๆนะคะยังมีความติดข้องไม่พออกุศลอีกมากมายตามมาแต่ละวันพระอาจารย์ก็จะรู้ได้ค่ะว่าทำไมคนจึงได้หลากหลายต่างกันโดยวงศาคณาญาติโดยทรัพย์สมบัติโดยมิตรสหายโดยความรู้แม้แต่โดยความคิดพระเจ้าก็มีโอกาสได้ฟังนะคะแล้วเห็นประโยชน์ก็ศึกษาต่อไปจะเข้าใจอีกมากนะคะเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่ค่ะนับคำไม่ได้ใครนับบ้างคะแล้วก็ยังมีอรรถกถายังมีสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจถูกต้องจนกระทั่งรู้จริงๆว่าประโยชน์คืออะไรเพราะฉะนั้นชีวิตจะดำเนินไปในทางที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน
2: ์ท่านอาจารย์ครับชีวิตเนี่ยก็คือสภาพธรรมะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้ก็คือจิตเจตสิกแล้วก็รูปที่ประชุมกันเป็นแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยฮะก็กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงเหตุเกิดของชีวิตด้วยครับ
0: ค่ะธรรมะไม่ใช่ฟังคนอื่นพูดแล้วเชื่อแต่ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าไม่สงสัยในคำนั้นหรือว่ามีความเข้าใจในคำที่ได้ยินเพิ่มขึ้นเช่นตราบใดที่ยังมีธาตุรู้หรือสภาพรู้ก็มีชีวิตนะคะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้จะชื่อว่ามีชีวิตไม่ได้ก็คือสิ้นชีวิตไปแค่นี้ค่ะเราพอที่จะเข้าใจแต่ว่าความละเอียดของแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะต้องอาศัยการไตร่ตรองจริงๆไม่ใช่ว่าเพียงแต่เขาบอกไม่ได้เลยหรือแม้ข้อความที่พระไตรปิฎกกล่าวนะคะก็ต้องพิจารณาจนเป็นความเข้าใจถูกของตนเองนั่นคือประโยชน์คือฟังแล้วมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆมีชีวิตจึงเห็นใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: จึงได้ยินถ้าไม่มีชีวิตไม่มีทางเลยค่ะห้องนี้ก็ยังเหมือนเดิมเสียงต่างๆก็มีสิ่งต่างๆก็มีนะคะแต่ว่าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินอีกเลยพระฉันก็แสดงความต่างกันแล้วระหว่างสภาพรู้กับสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ที่จะกล่าวว่าเป็นชีวิตเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่ารวมทีเดียวมากมายแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเพียงได้ยินคำว่านะคะขณะใดที่มีการรู้หรือธาตุรู้หรือสภาพรู้ขณะนั้นก็เป็นชีวิตเดี๋ยวนี้กำลังเห็นมีจริงๆนะคะเป็นชีวิตแน่นอนแต่ว่านี่ขั้นฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีนี้สิ่งที่มีในห้องนี้มีหลายอย่างหลากหลายหรือว่ามีเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีนะคะเสียงในห้องนี้มีไหมคะก็มีกลิ่นมีไหมขณะใดที่รู้กลิ่นจึงปรากฏว่ามีกลิ่นแต่ถ้าไม่มีการรู้กลิ่นถ้าไม่มีการรู้กลิ่นปรากฏไม่ได้ใครจะรู้ว่าขณะนั้นมีกลิ่นด้วยแต่ขณะใดก็ตามที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้กลิ่น ขณะนั้นนะคะจึงปรากฏว่ากลิ่นมีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะที่จะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเนี่ยมีมากว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาในภาษาบาลีนะคะไม่ใช่เราที่เคยยึดถือว่าเราเห็นเราได้ยินเราคิดหรือเราสวยหรือตาเราดำหรืออะไรก็แล้วแต่จะคิดไปได้หลายเรื่องนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าขณะใดก็ตามที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้นี่ก็เพิ่มความเข้าใจละเอียดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ถูกรู้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ลืมคิดถึงธาตุรู้ที่กำลังรู้ถ้าเพียงไม่มีธาตุรู้นะคะสิ่งต่างๆในขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างมีหลายอย่างเพราะจิตแต่ละขณะหรือธาตุรู้นะคะไม่ใช้คำว่าจิตก็ได้เกิดขึ้นเห็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินก็มีอีกขณะหนึ่งถ้าไม่มีธาตุรู้เสียงไม่ปรากฏสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏต่างๆก็ไม่ปรากฏกลิ่นก็ไม่ปรากฏอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างไม่ใช่ว่าต้องจำหรือว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเสียงมีเสียงไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นใครก็มองไม่เห็นเสียงแต่เสียงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งแม้มีปรากฏให้รู้ว่ามีแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นสิ่งที่มีจริงประเภทหนึ่งจะไปปะปนกับธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้และรู้ก็คือรู้เพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยแต่เสียงมีไหมมีเสียงเพราะฉะนั้นแม้เสียงมีจริงแต่เสียงไม่ใช่สภาพรู้เสียงรู้อะไรไม่ได้เลยค่อยๆเข้าใจไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธาตุรู้หรือสภาพที่สามารถรู้เสียงเกิดขึ้นเมื่อไหร่จึงปรากฏว่ามีเสียงขณะนั้นไม่ใช่เราแล้วเดี๋ยวนี้เสียงนั้นที่มีจริงเมื่อกี้นี้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะคือการเริ่มที่จะเข้าใจมั่นคงขึ้นขอให้มีความเข้าใจอย่างมั่นคงในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในความถูกต้องนะคะเพราะว่ากว่าจะมั่นคงจริงๆที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราหรือเสียงคนนั้นหรือเสียงคนนี้นะคะก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆแล้วก็มีความเข้าใจไม่ใช่การจำไม่ใช่เพราะเขาบอกหรือเพราะตำราว่านะคะแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้กำลังมีสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยค่ะศึกษาธรรมะคือศึกษาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเข้าใจด้วยตัวเองในขณะนี้นะคะที่เสียงปรากฏว่าเสียงเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีธาตุที่รู้คือได้ยินเสียงซึ่งไม่ใช่เสียงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะก็จะต่างกันเป็นสองอย่างไม่ว่าที่ไหนในสากลจักรวาลเป็นสภาพที่สามารถรู้อย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้และไม่สามารถจะรู้ต่างกันมากปนกันไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความชัดเจนที่จะฟังธรรมะต่อไปให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงสองอย่างคือสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแม้ว่ามองไม่เห็นเช่นเสียงกลิ่นรสมองไม่เห็นเลยแต่ว่ามีเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้น
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย7

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชด
2: ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชา
3: โลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้า

0: ทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
3: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซิอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเป็นไงกันบ้างครับติดตามข่าวน้องเนเน่กันบ้างหรือเปล่านะก็แสดงกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรอบชิงชนะเลิศนะฮะลุ้นกันต่อไปว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าสำหรับน้องเนเน่นะฮะหลายๆคนก็เข้าไปติดตามในโลกของโซเชียลมีเดียนะโอ้ลุ้นกันน่าดูเหมือนกันเนาะอ่ะพรุ่งนี้น่าจะทราบผลกันนะครับโอ้ผู้หญิงไทยนี่เก่งเนาะโดยเฉพาะยุคนี้นี่น้องลิซ่านะก็ดังระดับโลกไปแล้วตอนนี้เนเน่ก็มาอีกคนหนึ่งนะหญิงไทยสาวไทยเราไม่ธรรมดานะครับสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้นะครับจะพบกับอาจารย์อาจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับฝากคุณฟังไว้ด้วยนะรายการสุขภาพดีวิถีไทยของเราแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับอภัยภูเบศทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสืบสานกันมาตั้งแต่บุรุษโบราณเลยนะเรามีของดีเราก็ใช้ของดีของเรากันนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะฮะอาจารย์อายังอยู่ไหมครับนี่อาจารย์อาครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้เห็นแม่ไม่แน่ใจเงียบเงียบเงียบมากเลย อาจารย์อาติดตามข่าวน้องเนเน่บ้างหรือเปล่า
6: อ๋อดูบ้างค่ะ
0: อ๋อครับลุ้นรางวัลเนาะลุ้นแชมป์กันโอเคครับเชิญเชิญครับอาจารย์อาครับค่ำคืนนี้เตรียมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
6: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงยาสมุนไพรตัวแรกเลยของอภัยภูเบศค่ะ
0: โอ้ตัวแรกเลยเหรอ
6: ใช่
0: ตัวแรกที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหม
6: จากใบไม้กลายเป็นยา
0: โอ้จากใบไม้กลายเป็นยานี่คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกของอภัยภูเบศเป็นอะไรเอ่ย TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok TikTok
6: ก็เฉลยเลยละกันนะคะก็คือพยายอค่ะ
0: พยายอเกสรีนพยายอใช่ไหม
6: ใช่ค
0: ่
6: ะในรูปแบบของกรีสรีนพยายอค่ะ
0: ครับผม
6: หลายๆคนเนี่ยใช้ฟ้าลายโจรใช้ขมิ้นชันของอภัยภูเบศเนาะแต่ว่าจะไม่รู้ว่ายาตัวแรกเลยที่อภัยภูเบศคิดค้นแล้วก็ทำใช้จริงในโรงพยาบาลเนี่ยคือกรีสรีนพยายอค่ะพยายอเนี่ยก็มีอีกชื่อนึงว่าสเลปพังพรนะคะโดยเราใช้เป็นตัวเมียเนาะเพราะว่ามันไม่มีหนาม
0: ไม่มีหนาม
6: นะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นราชายาโรคผิวหนังนะคะซึ่งเราก็จะมียาพยายอเนี่ยในหลากหลายรูปแบบยานะคะมีทั้งกรีสรีนแล้วก็มีทั้งคารามายหรือรูปแบบโลชั่นเนาะแล้วก็มีรูปแบบครีมนะคะรูปแบบยาหม่องนะคะซึ่งก็เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้นะคะอย่างถ้าเป็นยาหม่องเนี่ยก็คือแก้พวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือว่าบางทีผู้สูงอายุเนี่ยหรือบางคนก็เอาไปนวดแก้ปวดเมื่อยนะคะเคยจะมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งที่อภัยภูเบศอ่ะแกจะชอบจ่ายยาหม่องแก้ปวด ก็เลยไปถามว่าทำไมถึงจ่ายแก้ปวดเพราะว่าในบัญชียาหลักอ่ะมันแก้มแมลงสัตว์กระต่อยแกก็บอกว่าแกเคยลงไปเยี่ยมบ้านคนไข้แล้วมีคนไข้ที่ใช้ยาหม่องพยายอนวดแล้วมันหายปวดเมื่อยดีนะคะก็เป็นข้อบ่งใช้หนึ่งที่เอาไปปรับใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าคารามายเนี่ยก็คือจะเหมือนคารามายทั่วไปเลยแต่เพิ่มสารสกัดใบพยายอเข้าไปนะคะให้มันมีฤทธิ์ทางยาของสมุนไพรลดอักเสบลดอาการผื่นแพ้ลดอาการคันได้ดีขึ้นแต่ว่าตัวเบ็ดยาของตำรับคารามายเนี่ยมันก็จะมีพวกการบูนพวกซิงออกไซด์อะไรต่างๆที่ช่วยในการแก้คันได้ดีก็จะเหมาะสำหรับผื่นคันบริเวณกว้างๆอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปแบบครีมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้กับพวกผื่นแพ้นะคะบริเวณที่มันไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็ที่ใช้บ่อยๆอีกอันนึงก็คือเลิมหรือว่างูสวัดนะคะเลิมหรือว่างูสวัดซึ่งถ้าเป็นการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็คือต้องทาบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันละ 4-5 เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันแบ่งตัวไวเนาะยิ่งเราทาให้ยาเนี่ยมันสัมผัสกับเชื้อถี่แค่ไหนเนี่ยมันก็จะหยุดยั้งการแบ่งตัวของไวรัสแล้วก็ทำให้พวกเริมพวกงูสวัดเนี่ยมันแห้งตกสะเก็ดไวขึ้นหายไวขึ้นนะคะซึ่งข้อดีของพยายอถ้าเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่เป็นตัวอะไซโคเวียนะคะที่เป็นยาต้านไวรัสเนี่ยคือพยายอเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของป้องกันไวรัสเข้าเซลล์นะคะแต่ถ้าไวรัสเข้าเซลล์ไปแล้วเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้นะคะก็คือออกฤทธิ์หลายสเต็ปหลายขั้นตอนนะคะแต่จะไปเด่นตรงขั้นตอนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์แต่ในขณะที่ถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไปออกฤทธิ์ตรงยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะจะไม่ได้ว่ามีฤทธิ์ป้องกันไวรัสเข้าเซลล์นะคะ สามารถใช้ร่วมกันได้นะก็อาจจะเสริมฤทธิ์กันก็คือทาทับกันแล้วก็กรณีที่เป็นงูสวัดนะคะก็แนะนำว่าต้องกินยาร่วมด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะหายไวกว่านะก็คือเราต้องรีบหยุดยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะ แต่กินยาแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยการกินยาอย่างเดียวกับกินยาบวกทาพยาย
0: อ
6: กินยาบวกทาพยายอก็จะดีกว่ากินยาอย่างเดียว
0: ได้ผลในการรักษาดีกว่า
6: ใช่ใช่ค่ะให้ผลในการรักษาดีกว่าแล้วก็จากงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแสบเท่ากับยาแผนปัจจุบันเนาะเพราะว่าพยายอเนี่ยจริงๆมันเป็นยาฤทธิ์เย็นถ้าเราฟังดูเนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับฟ้าทะลายโจรเพราะว่ามันเป็นพืชวงเดียวกันนะคะเป็นพืชวงเดียวกับตัวฟ้าทะลายโจรนะคะก็จะมีฤทธิ์ต้านไวรัสได้ค่อนข้างเก่งนะคะถ้าใครเป็นเลิมใกล้ๆปากเนี่ยกลัวว่าจะเผลอไปเลียกินยาครีมเข้าเนี่ยก็ใช้เป็นรูปแบบกีซาลีนได้
0: มันกินได้เลยมันเผลอเข้าปากก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นเถอะมันใส่ในปากอยู่แล้ว
6: ค่ะกีซาลีนคือมันจะเป็นเหนียว
0: ๆ
6: นะคะเป็นแบบว่าถ้าคนไม่รู้จักกีซาลีนก็คล้ายๆสารละลายแบบข้นเหนียวหน่อยๆ
0: เป็นครีมแบบนึง
6: เป็น
0: ครีมแบบนึงแต่ว่ามันจะเหนียวข้นเหมือนน้ำลายและใช้เหมาะสำหรับใช้ในปาก
6: ใช่ค่ะ
0: ครับ
6: ก็คือมันจะเกาะดีไงเพราะว่าในเยื่อบุปากเรามันมีน้ำลายหลั่งออกมาตลอด
0: ใช่ใช่ใช่
6: ถ้าเราใช้ยาที่มันไม่เกาะมันก็จะไม่ให้ผลในการรักษาโรคเท่าไหร่นะคะซึ่งกีซาลีนพยายอเนี่ยเราใช้เป็นยาตั้งแต่ปีพ.ศ.2529
0: ครับ
6: นะคะก็ปีนี้69ก็40ปีแล้วนะคะแล้วก็เดิมเนี่ยเราใช้กับเด็กคนแรกเนี่ยเป็นเด็กที่ป่วยเป็นแผลที่ปากเนี่ยเหมือนเป็นเลิมเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างช่วงเนี้ยก็จะมีเด็กป่วยเป็นมือเท้าปากระบาดช่วงหน้าฝนเนาะเป็นเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะบางทีเนี่ยหนูเห็นเคสเด็กเนี่ยหมอจ่ายทั้งครีมทาผื่นตามตัวกีซาลีนป้ายแผลในปากนะเพราะเด็กจะเป็นปากเปื่อยด้วยนะคะแล้วก็คาราไมล์ทาตรงที่มันคันเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีหมอจ่าย3รูปแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวกีซาลีนพยายอเนี่ยได้มีโอกาสไปฟังพี่พยาบาลที่แกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผลนะคะแกก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยมีแบบพ่อแม่อุ้มเด็กมาเด็กเนี่ยเป็นโรคลิ้นแผ่นที
0: ่
6: หนูก็ไม่เคยได้ยินนะ
0: ลิ้นแผ่นที่
6: แต่ว่ามันมีชื่อโรคนี้โรคลิ้นลายแผ่นที
0: ่
6: นะคะ
0: ครับ
6: ทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้คำว่า geographic ทั้งก็คือแปลตรงตัวเลยลิ้นลายแผ่นที
0: ่
6: นะคะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะ
0: ครับ
6: แล้วก็ไม่มียารักษาด้วยก็คือหนูว่าถ้าเป็นภาษาแบบแพทย์พื้นบ้านก็คือเหมือนร้อนในละมังนะคะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
0: ประมาณ
6: นะคะ
0: น่าจะ
6: ซึ่งมันคือเขาเรียกว่าคือลิ้นน่ะมันจะเป็นแบบคล้ายๆแผ่นที่เลยเดี๋ยวเรียบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวมีเส้นขาวล้อมรอบเนี่ยมันจะเหมือนแผ่นที่นะคะแล้วคนไข้ก็จะมีอาการแสบร้อนระคายเคืองลิ้นนะคะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่หมอเขาก็จะแนะนำให้เลี่ยงอาหารที่มันเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีความเป็นกรดสูงยาโดยตรงอ่ะไม่มีแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะให้แบบพวกสเตียรอยขี้ผึ้งอ่ะทาพวก TAPS อ่ะทาหรือว่ายาชาทายาชามันก็แค่ระงับตามฤทธิ์ของมันเนาะชาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามีฤทธิ์ลดอักเสบอะไรอะไรเงี้ยนะคะซึ่งลิ้นลายแผ่นที่เนี่ยมันคือภาวะลิ้นอักเสบแล้วก็มีการสูญเสียปุ่มรับรสสัมผัสที่เยื่อบุผิวลิ้นนะคะแล้วก็รอยโรคเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้แล้วก็สามารถที่จะหายได้เองด้วยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่คนว่าจะหายใช้เวลานานเท่าไหร่บางคนก็เป็นหลักสัปดาห์หรือบางคนก็เป็นนานกว่านั้นนะคะ
0: ครับ
6: ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเด็กก็หมอเขาก็บอกว่ามันไม่มียาโดยตรงปล่อยให้หายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยแนะนำให้แม่เด็กเนี่ยไปซื้อกีซาลีนพยายอมาทานะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลก็จะมีร้านขายสมุนไพรที่แบบซื้อได้เองด้วยอะไรเงี้ยถ้าหมอไม่จ่ายนะคะก็บอกก็ปรากฏว่าพอใช้ไปเนี่ยก็คือแห้งเลยหายเลยภายในแบบว่า คืนเดียว
0: โอ้
6: นะคะ
0: ครับผม
6: แล้วก็อีกเคสหนึ่งที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยพี่พยาบาลท่านนี้เนี่ยคือ
0: uh-huh.
6: เป็นเคสที่แบบเป็นผู้หญิงสูงอายุที่แบบล้มแล้วคางเนี่ยไปกระแทกกับพื้นแข็งแล้วก็ทำให้เยื่อบุปากด้านในที่เป็นริมฝีปากล่างข้างในอ่ะมันแตก
0: uh-huh.
6: ก็คือเป็นแผลบวมระบมเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: oh,
6: นะคะ
0: ครับ
6: ก็คือหายด้วยกีสลีนพยาย
0: อ
6: ซึ่งแกแนะนำว่าเวลาแนะนำคนไข้เนี่ยจะต้องคือถ้าให้ได้ผลดีเลยเนี่ยคือให้คนไข้บ้วนปากแปรงฟันอะไรให้สะอาดถ้าทำได้นะถ้ามีแผลเวอะหวะก็อาจจะแค่บ้วนน้ำเกลืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เอาผ้าก๊อซสะอาดเนี่ยเช็ดตรงน้ำลายอ่ะที่เราจะทาเนี่ยถ้าเป็นบนลิ้นก็คือเช็ดบนลิ้นถ้าเป็นตรงเยื่อบุข้างในก็เช็ดเอาผ้าก๊อซเช็ดเอาน้ำลายออกไปก่อนจะทายานะคะคือเพื่อให้ว่าน้ำลายมันจะได้ไม่มาเจือจางยาแล้วก็เวลาหยอดยาลงไปเนี่ยยามันจะได้ไปเกาะตรงแผลที่เป็นนะคะก็ใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยมันไม่ได้เป็นคือมันไม่อันตรายอะไรเลยอะนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดทุกเพศทุกวัยนะคะไม่มีส่วนผสมอะไรของเซียรอยแต่มีฤทธิ์ลดอักเสบเหมือนเซียรอยนะคะแล้วก็อย่างกลางคืนเนี่ยก็อาจจะทาไว้หนาๆหน่อยเพราะว่าบางทีกลางวันเนี่ยบางทีมันน้ำลายแล้วเรากินนู่นกินนี่มันก็อาจจะชะยาออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลางคืนก็ทาโปะๆไว้หนาหน่อยพวกร้อนนงร้อนในเนี่ยได้ผลชะงักเลยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าเก่งมากในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วก็ถ้าใครมีแผลมีอะไรที่เยื่อบุปากในลิ้นอะไรเงี้ยก็นึกถึงตัวพยายอได้เลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นมุมมองการแพทย์แผนไทยเนี่ยลิ้นเนี่ยมันบอกโรคได
0: ้
6: นะคะคือบางคนเวลาเป็นร้อนในก็จะแบบแค่ทายาตรงนั้นแหละตรงลิ้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันบ่งบอกถึงอวัยวะข้างในร่างกายเราเนาะอย่างถ้าใครเคยไปหาหมอจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราอะแลบลิ้นเนาะดูว่าลิ้นเราเป็นยังไงอะอย่างวันเนี้ยมีเคสคนไข้ที่โทรมาที่โรงพยาบาลแล้วหนูรับสายพอดีคือเขาเนี่ยเป็นโรคมะเร็งตับนะคะเป็นโรคมะเร็งตับแล้วก็ก็รักษาแผนปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็มารักษาที่อภัยภูเบศรด้วยนะคะแล้วก็พี่แพทย์แผนไทยเนี่ยแกถ่ายรูปลิ้นคนไข้เอาไว้นะคะแล้วจะบอกว่าขอบลิ้นของคนไข้คนเนี้ยที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยมันหยักๆไปหมดเลยอะตรงขอบอะโอ้คือลิ้นน่ะมันบอกโรคได้จริงแล้วก็ถ้าเราไปดูแบบศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับแผนจีนเนี่ยจริงๆมันพูดตรงกันอะนะคะก็คือตรงแถวขอบลิ้นเนี่ยมันบอกถึงอวัยวะการทำงานของตับได้นะคะแล้วก็ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยคนไข้คนเนี้ยคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ากระใสลิ้นกระบือนะคะซึ่งมันเป็นชื่อโรคตามโบราณเลยในคัมภีร์กระใสคือไม่ได้ว่าอภัยภูเบศรตั้งชื่อเองอะไรเงี้ยนะคะ
0: ครับ
6: ซึ่งกระสายลิ้นกระบือเนี่ยในทางโบราณก็จะหมายถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะตับโตตับอักเสบตับแข็งเพราะว่าถ้าไปจับทงแถวชายโครงขวาเนี่ยมันจะเหมือนมีก้อนโผล่ออกมาเหมือนลิ้นกระบือนะเขาว่าแบบนั้นแล้วก็มาสะท้อนที่ตัวลิ้นด้วยนะคะซึ่งคนไข้ลิ้นเราเนี่ยมันบอกโรคได้เช่นลักษณะรูปร่างของลิ้นสีของตัวเนื้อลิ้นสีของฝ้าที่อยู่บนลิ้นนะคะของถ้าคนเนี้ยกินยาไปได้สักเกือบเดือนเนาะฝ้าบนลิ้นน่ะหายหมดเลยนะคะหายหมดเลยแต่ว่า

0: เกิดขึ้นได้จากยานะคะคือเหมือนกับว่าเราทำนายได้จากฤทธิ์ที่เราให้ยาไปเพราะว่าแพทย์แผนไทยเขาก็บอกคนไข้ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้ามีอาการแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นก็ให้ลดจำนวนมื้อยาลดลงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเป็นเภสัชกรเนาะก็จะต้องประเมินว่าออนอกจากลิ้นบวมแล้วเนี่ยคนไข้มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีบวมปากบวมริมฝีปากดวงตาบริเวณอื่นไห
1: ม
0: มีผื่นมีอะไรขึ้นไหมก็คือไม่มีมีแค่ที่ลิ้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ที่ลิ้นเนี่ยเดิมก็มีการบันทึกอาการไว้ก่อนจะเริ่มยาอยู่แล้วว่าเดิมก็คือบวมอยู่แล้วแล้วก็มีรอยหยักที่ขอบลิ้นนะคะแล้วก็มีฝ้าหนาฝ้าเนี่ยถ้ามันอยู่ลึกแสดงว่าโรคมันจะรักษายากถ
1: ้
0: าฝ้ามันแบบอยู่แบบลึกๆหนาๆแน่นๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าฝ้าอยู่ผิวๆก็อาจจะโรคจะรักษาง่ายกว่
1: า
0: ในมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนาะ
1: ท
0: ีนี้ก็คือสมมติว่าเราร้อนในเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทายาภายนอกก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยได้ทุเราแต่ว่าถ้าอยากให้หายไวเนี่ยร้อนในเนี่ยมันเกิดจากข้างในเราร้อนนะคะก็จะต้องกินยาที่มันมีฤทธิ์เย็นนะคะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้เขียวๆพวกฟ้าลายโจรก็ได้นะหรือว่าบัวบกก็ได้ลางจืดก็ได้หรืออย่างตัวเองเนี่ยบางทีแบบหาอะไรไม่ได้ก็กินพวกแตงกวา
1: คร
0: ับเวลามีตุ่มขึ้นแบบตรงข้างในปากอะไรเงี้ยเป็นแบบแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยร้อนในก็จะแบบกินแตงกวาเอาหรือกินอาหารฤทธิ์เย็นแป๊บเดียวมันก็หายอะไรเงี้ยกินดื่มน้ำเยอะๆนะคะต้องดูว่าต้องเช็คหลายอย่างนะว่าอะไรทำให้เราร้อนเช่นเรากินของทอดไม้ของที่ผ่านไฟในการปรุงอาหารอะไรเงี้ยนะคะกินบ่อยก็ทำให้ร้อนในได้ขนมกรุบกรอบนะคะกินหวานมากก็ร้อนในได้นะคะหรือว่านอนดึกเครียดนะคะท้องผูกนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ร้อนในได้ใช่ค่ะก็ต้องไปแก้ข้างในด้วยกินน้ำน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องแก้ตรงนั้นนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นะคะวันศุกร์มาออกรายการอีกครั้งนึงจะพูดเรื่องของตัวน้ำมันลำข้าวนะคะตัวลำข้าวเนี่ยไปอ่านงานวิจัยเจอมาว่ามันสามารถที่จะไปเปิดสวิตช์ระบบทำความสะอาดของเซลล์ได้นะคะก็เดี๋ยวรอฟังได้ในวันศุกร์นะคะ
1: วันศุกร์จะคุยเรื่องน้ำมันรำข้าวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นงานวิจัย
1: วันศุกร์ที่25ตอน4ทุ่มเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับกีซาลินพยายอผลิตภัณฑ์ตัวแรกของอภัยภูเบศนะครับเดี๋ยวเน้นย้ำอีกทีหนึ่งตัวนี้สรรพคุณเด่นคือ
0: แผลในปากค่ะ
1: ร้อนในได้ไหม
0: แผลร้อนใน
1: แผลร้อนในแผลในปาก
0: เท้าปากลืมนะคะ
1: แล้
0: วก็จริงเคยเจอคนไข้เอาไปหยอดแผลกดทับด้วย
1: เริ่ม
0: ว่ามันอาจจะเหนอะไปแต่เขาบอกมันแห้ง
1: แผลกดทับมีคนใช้ได้มีคนเคยใช้มีคนใช้แล้วได้ผลงูสวัสดก็ใช้ได้
0: เริ่มงูสวัสดใช้ได้แต่งูสวัสดขอให้กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วย
1: แต่ว่า
0: แต่งูสวัสดเนี่ยใช้แบบครีมดีกว่า
1: โอเคครับแบบครีมพยายอก็มีนะเราอยากจะให้ใช้ครีมพยายอมากกว่านะแต่ว่าตัวกีซาลินพยายอเน้นแผลในปากปัญหาแผลในช่องปากนะครับเราเน้นมาตรงนั้นเลยนะฮะแต่ว่าบางคนก็เอาไปใช้ก็ยังถือว่าได้ผลพอสมควรนะครับก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสุขภาพเราพักเลยนะอาจารย์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับให้ทางอาจารย์เภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกวันนี้เปิดโอกาสให้ถามกันเต็มที่เลยนะครับเมื่อวานอาจจะถามกันไม่ได้เต็มที่วันนี้นะมีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามทั้งเกี่ยวกับเรื่องหยูกยาแผนปัจจุบันหยูกยาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยสุขภาพต่างๆจากอาจารย์หลังเบรกเบอร์เดิมครับ02-276-3888เลข8 3ตัวนะฮะ02-276-3888หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
3: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศรต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศร
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยนะผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจนะเวลาใช้ของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยมีปัญหาสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์02ไว้ด้วยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
8: ปทุมค่ะ
7: ปทุมธานีอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: เป็นโรคไตอะค่ะระยะ3นี่ทานกระพังโหมได้ไหมคะ
9: กินเพื่อจะกินเพื่ออะไรคะ
8: แบบลมอะค่ะลมในร่างกายอะค่ะไม่เดินลมตีขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะที่แรกว่าจะทานเทพจิตหรือว่าเทพปรึกษาแล้วว่าเทพจิตเนี้ยยังมีปัญหาค่ะ
9: เทพจิตมีปัญหาอะไรนะคะ
8: คือเกี่ยวกับไตอะค่ะมีไหมคะถ้าจะทาน
9: ถ้าระยะ3ก็กินยาตามอาการได้นะคะกินยาตามอาการขับลมอ่ะกินขมิ้นหรือว่ากินยาหอมอินทาจักอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะแล้วก็ดีขึ้นก็หยุด
8: ตัวไหนขับลมคะ
9: ตัวกระพังโหมมันจะยังไม่มีข้อมูลมากกว่ายาแบบที่มันมีอยู่แบบในโรงพยาบาลอีกอ่ะคือมันไม่มีข้อมูลว่าแบบจะมีผลกับไตมากไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้เด่นเรื่องการขับลมเท่าไหร่นะมันค่อนหนูว่ามันยามันค่อนข้างเย็นนะกระพังโหมอ่ะมันขมหน่อยๆอ่ะ
8: อ๋อค่ะนั้นเทพจิตทานได้ใช่ไหมคะ
9: ไม่ถ้าลมในท้องเยอะเราก็ต้องใช้ยาที่มันอุ่นหน่อยใช่ไหมคะมีลมในท้องเยอะใช่ไหมคะ
8: ทั้งในท้องทั้งขึ้นไปขึ้นข้างบนเลยอะค่ะจน
9: เคยลองจิบพวกน้ำขิงหรือยังคะ
8: จะทานยาทานขมิ้นกับน้ำขิงประจำเลยค่ะ
9: แต่ไม่ดีขึ้นหรอคะ
8: ก็ไม่ค่อยดีค่ะไม่เป็นพักๆนะคะ
9: ถ้าไม่ดีก็อาจจะต้องลอง

0: นอกจากลมในท้องแล้วเนี่ยคนไข้มีความเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยไหมคะท้องผูกอะไรอย่างนี้มีไหม
1: ท้องผูกกดไหลย้อนนะคะ
0: อ๋อมีกดไหลย้อนหรอ
1: แล้วท้องผูกมากนอนไม่หลับเลยทุกวันนี้ต้องทานยานอนหลับ
0: ก็เนี่ยต้องไปแก้ที่ท้องผูกอ่ะต้องแก้ที่ท้องผูกงั้นคน
2: แก้
0: ไข้
2: ที่
0: ล
2: ต
0: อง
2: ้น
0: กิ
2: เ
0: น
2: ห
0: ตี
2: ตุ
0: ผลาไหมล่ะตีผลา
2: แก้ที่ต้นเหตุก่อน
1: ค่ะตีผลาเนี่ยแบบว่าถ้าเป็นกดไหลย้อนทานได้ไหมคะเพราะว่าเขามีรสเปรี้ยวเยอะ
0: มันฝาดด้วยนะมันไม่ได้ว่าเปรี้ยวแป๊ดนะก็คือมะขามป้อมเนี่ยจริงๆตัวมันเปรี้ยวแต่มันตัวมันก็มีรสฝาดด้วยแล้วมันก็มีสมอไทยสมอพิเภกซึ่งเป็นรสที่ติดไปทางฝาดเหมือนกันกินได้ค่ะบางคนกินแล้วหายด้วยตัวกดไหลย้อนอ่ะแต่ว่าข้อบ่งใช้หลักจะเป็นช่วยระบายช่วยปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
2: กินอาหารป้องกันท้องผูกด้วย
1: ไม่ยอมถ้าไม่ทานยาระบายจะไม่ถ่ายเลยค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ถ่ายด้วยยาอะไรคะ
1: ชัดที่ทางคุณหมอให้มาค่ะทางโรงพยาบาลเป็นยาน้ำใสๆอะค่ะ
0: ก็กินได้นะแลคตูโลสอ่ะกินแล้วถ่ายไหมล่ะถ้ากินแล้วถ่ายก็กินได้
1: ก็ไม่ค่อยถ่ายค่ะต้องทานทีนึงเกือบขวดนึงเนี่ยค่ะ
0: อ๋องั้นคนไข้เพิ่มดีผลากับเพิ่มฝักคูณได้นะเพิ่มร่วมกันได้เลยสองอย่าง
1: ใช่ติดผลาก็ได้หรือฝักคูณก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่หรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าอยากให้ยืนพื้นด้วยตีผลา
1: ค่ะเพราะที่บ้านใช้อยู่ค่ะสั่งมาประจำอภัยภูเบศเพราะลูกสาวเขาทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันลดไขมัน
0: อ๋อก็ลองกินดูสัก2เม็ดก่อนนอนนะคะว่าถ่ายไหมถ้าไม่ถ่ายก็เพิ่มมื้อเช้าอีก2เม็ดเป็นเช้า2แล้วก็เย็นหรือก่อนนอน2อะไรอย่างเงี้ยวันละ4เม็ดก็กินไปเรื่อยๆสัก7วันอะว่าพอจะดีขึ้นไหมแต่ระหว่างทางอะถ้ามันไม่ดีขึ้นเราก็เสริมยาระบายของหมอแผนปัจจุบันได้ค่ะแล้วก็ถ้ามันจุกแน่นท้องมากนะคะก็ใช้เป็นขมิ้นหรือว่าใช้เป็นยาหอมอินทาจักรหรือนวโกดก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยชงกินเวลาท้องมันแน่นเยอะๆค่ะไตระยะ3ยังไม่ต้องกังวลเนาะก็คือที่แนะนำไปอ่ะลักษณะการกินแบบนี้กินได้ไม่มีปัญหาค่ะ
1: อย่าง EGFR 59นี่ยังระยะ3ไหมคะ
0: GFR 59ระยะ3ค่ะ
1: ขอบคุณ
0: อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: 79ค่ะ
0: มันอาจจะมีการเสื่อมได้ตามอายุเน
2: า
0: ะ
2: ตามอายุจะ80แล้วอ่ะ
0: ใช่ 3A เป็นระยะ3ต้นด้วยมันยัง
2: ดีกับผม
0: ยังไม่อันตรายหรอกค่ะเพราะแล้วก็ยาที่หนูแนะนำไปก็ไม่มีผลกับไตค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เคลียร์ไหม
1: จะไม่เพียรค่ะคุณบรมเนี่ยค่ะจะทวงเรื่องหนังสือด็อกเตอร์ค่ะที่โทรมาวันนั้นที่ว่า
2: ได้รับแล้วแต่ก็ส่งรายชื่อไปให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อเหรอ
2: วันนี้ส่งรายชื่อไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไม่วันศุกร์ก็เสาร์อาทิตย์นี้ถึงครับ
1: ขอบพระคุณ
2: ครับผมครับผม
0: ทีนี้เดี๋ยวนะคะชากระพังโหมอ่ะถ้าอยากกินจริงๆก็ลองได้นะแต่ถ้าเรากินไปแบบ2-3 ครั้งแล้วลมในท้องมันไม่ดีขึ้นก็หยุดเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลการกินระยะยาวค
2: ่
0: ะ
2: ใช่เอาที่ต้นปัญหาน่าจะมาจากท้องผูกก่อน
0: ค่ะ
2: แก้ต้นเหตุก่อน
1: ถ้าจะยาหอมตัวไหนดีคะ
0: ยาหอมอินทาจักรค่ะ
1: อิน
0: ทาจักรครึ่งถึง1ช้อนชาเวลามีอาการแน่นท้องค่ะเทพประจิตมันจะเย็นไปค่ะมันไม่ได้เด่นเรื่องลมในท้องค่ะมันเป็นเด่นเรื่องลมวิงเวียนค่ะ
1: อินทรจักรนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทางไม่ทราบทาง Lazada มีไหมคะเพราะว่าจะสั่งอะไรของอภัทรผู้เบสก็สั่งทาง Lazada หรือที่
2: ได้ไหม
0: ไม่น่ามีนะคะคือถ้ามีเนี่ยหนูก็ไม่กล้ารับประกันว่าร้านค้าเขาเชื่อถือได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ยาตำรับเนี่ยจริงๆมันวางออนไลน์ไม่ได้เขาจะขายเฉพาะในโรงพยาบาลมีจ่ายเฉพาะในโรงพยาบาลค่ะแต่ว่ามันเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติคือเราสามารถไปถามโรงพยาบาลใกล้บ้านที่แผนกการแพทย์แผนไทยได้ส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่นะ
1: ค่ะอ๋อตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะโดยมีร้านค้าทางของงามวงวานอยู่อะค่ะ
2: ลองไปปรึกษาได้ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
2: ครับโอเคครับผ่านปะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเชิญครับท่านอื่นที่อยากจะปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางอาจารย์อานะครับต่อเลยฮะโทรศัพท์ต่อมาเลยครับ02-276-3888เลข83ตัวนะเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: อยากถามว่า
2: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ครับปิดวิทยุนะแล้วคุยโทรศัพท์ได้เลยครับโอเคครับ
3: แล้วก็เป็นเบาหวานความดันไขมันตอนนี้เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะอยากถามว่าหมอให้ผ่าแล้วไม่ผ่านี่ก็คงได้เน
0: า
3: ะ
0: ไม่กล้าตอบเลยต้องแล้วแต่ความรุนแรงต้องถามหมอแล้วค่ะเรื่องไม่ผ่านอะว่ามันมีความเสี่ยงอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะ
3: พยาบาลถามว่าทำไมยายไม่ผ่ายายกลัวเห็นข้างบ้านแหละค่ะ3 คน 4 คนไม่ได้ฟื้นกลับบ้านสักคนหนึ่งอายุมากอย่างเงี้ย
0: โอ้แล้วมันยังปวดเข็นหน้าอกกำเริบบ่อยๆไหมล่ะคะที่ผ่านมา
3: ที่จนไปมันปวดอยู่ก็ไปโรงพยาบาลเลยแต่ตอนนี้พอเอายามากินมันก็เบาแต่มันจะมีอาการปวดกินยาแล้วปวดข้อปวดกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยก็ไปบอกหมอก็บอกว่าหมอก็บอกยาสุดท้ายแล้วนี้เขาว่างั้นต้องกินไม่กินไม่ได้หมอว่า
0: คืออย่างนี้นะคะเส้นเลือดหัวใจตีบอ่ะหนูไม่กล้าพูดอะไรมากเนาะก็คือต้องหมอเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอ่ะนะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามันตีบกี่เส้นตีบมากตีบน้อยอะไรอย่างเงี้ย
3: หมอบอกตีบหมดทุกเส้น
2: หนักเลย
3: ก็เลย
0: แต่ไม่แล้วมันปวดเค้นหน้าอกจนต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะไปกี่รอบแล้วที่ผ่านมา
3: ปีนี้3แล้วค่ะ
0: หนอก็แล้วเวลาอมอย่าอมใต้ลิ้นแล้วค่อยยังชั่วไหม
3: ค่อยยังชั่วจ้ะ
0: อยู่กับใครอะคะที่บ้าน
3: อะอยู่กับหลานก็ไปทำงานหายกินตอนนี้กลางคืนก็อยู่คนเดียวค่ะไม่มี
0: อย่าอมใต้ลิ้นน่ะรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าอมเม็ดที่3ไม่ดีขึ้นต้องรีบไปโรงพยาบาล
3: แต่อันนี้ก็บอกหมอแล้วว่ายอมตายบอกหมอเนี่ยเนาะแต่ฉันนี่ฟังหมอในทุกวันทุกคืนหมอไม่จบก็ไม่หลับเสร็จแล้วก็ลองถามหมอสักหน่อยสิแต่มันก็อันตรายเลยเขาบอกเนี่ยเนาะหมอเนาะ
0: เอางี้ถ้าเกิดว่าจะหาเครื่องดื่มกินดูแลสุขภาพประจำวันน่ะนะก็กินได้แต่ว่าไม่ได้รับประกันว่ามันจะหายหรอกแต่ว่าอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าไม่ดูแลอะไรเลยก็คืออาจจะหาพวกน้ำขิงนะคะต้มกับกระเจี๊ยบแดงอ่ะกินวันละแก้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เส้นเลือดมันสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะคะส่วนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ทราบสาเหตุเนี่ยต้องไปเช็คให้หมอเขาเจาะเลือดดูว่าเอนไซม์ในกล้ามเนื้อมันผิดปกติหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อเนี่ยเจาะเลือดออกมาแล้วมันสูงเกินค่าปกติเนี่ยหมอเขาจะได้ปรับเปลี่ยนยาให้ค่ะยาไขมันมีให้เลือกเยอะนะคะต้องลองคุยกับคุณหมอดู
3: แล้วอย่างเงี้ย

0: เนี่ยปวดเส้นที่ข้อมือปวดหนักขึ้นทุกวันทุกวันอย่างนี้ต่ำเนาะหมอว่า
1: อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับยานะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ร่างกายเราเองหรือเปล่าคือถ้าเกิดจากยาลดไขมันในเลือดมันจะปวดกล้ามเนื้อนะปวดกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเช่นต้นขาแต่ว่าก็เป็นที่อื่นได้แต่ทีนี้อย่างที่บอกอ่ะมันต้องคอนเฟิร์มยืนยันด้วยผลเลือดของเราคุณป้าต้องรู้จักพูดเป็นนะเวลาเจอหน้าหมอเนี่ยบอกหมอว่าหมอตรวจค่ากล้ามเนื้อให้ป้าหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่าเอ็มไซกล้ามเนื้อเนี่ยเพราะว่ามันปวดเมื่อยทนไม่ไหวละเอ็มไซกล้ามเนื้อของป้ามันปกติไหมอย่างเงี้ยพูดได้เราพูดได้เราฝึกพูดเราเขียนกระดาษไปก็ได้นะถ้าเขาตรวจให้แล้วมันเจอว่าสูงผิดปกติเขาก็จะได้เปลี่ยนยาอะไรให้เราใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องฝืนทนกินแต่ถ้ามันเช็คแล้วค่ามันปกติมันก็อาจจะเป็นที่ร่างกายเราเองที่แบบปวดเมื่อยอดแอดตามอายุก็ได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันเกิดจากยาไง
0: แล้วก็แบบพอตีหนึ่งตีสองอ่ะจะปวดกลางวันเนี่ยลุกไปไหนไปได้แต่พอตีหนึ่งแล้วจะไม่เทพมันจะไม่ได้หลับมันจะปวดตอนนั้นเนี่ยมันมี
1: หรอปวดปวดตรงไหนที่ว่าตีหนึ่งตีสองอ่ะ
0: ข้อขามันปวดขึ้นมาจะถึงหัวเข่าก็บรรเทาด้วยยาหม่องอยู่ทุกคืนเนี่ยก็แต่หัวค่ำอย่างนี้ก็ไม่ปวดก็แล้วหลับไปได้ชั่วโมงแล้วก็หลับ
1: แล้วทุกวันนี้มียาแก้ปวดกินช่วงมื้อเย็นไหมคะ
0: แก้ปวดไม่มีหรอกเราก็จะซื้อไอ้พาราติดไว้มีแต่ไขมันแล้วก็เส้นเลือดอุดตันเบาหวานความดัน
1: คืออย่างนี้โดยลักษณะของคนเป็นโรคหัวใจอ่ะการไหลเวียนของเลือดอ่ะมันไม่ดี 100% อยู่แล้วเนาะเพราะนั้นพอตกกลางคืนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เลือดมันแบบไหลเวียนไปแบบได้ไม่ดีเพราะว่าร่างกายเรานอนอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขยับเท่าไหร่ทีนี้ก็คือเราอาจจะต้องแต่ต้องไปหาหมอขอยาแก้ปวดมาเพิ่มอะค่ะเป็นพวกกลุ่มแก้ปวดตามเส้นประสาทก็ได้เพื่อทำให้เราหลับแล้วก็ไม่รบกวนการนอนของเราอะค่ะ
0: แม
1: ่หนูก็ปวดกลางคืนอะกินยาชื่อพีกาบาลินไว้ตอนเย็นแล้วมันจะได้ระงับปวดหน่อยพีกาบาลินหรือกาบาเพนตินก็ได้พวกเนี้ยป้าลองไปคุยกับหมอดูได้มันเป็นยาที่กินต่อเนื่องได้นะคะ
0: บอกแล้วก็ให้เจพารามาอย่างเงี้ย
1: ว่าพาราเอาไม่อยู่หรอก
0: นั่นแหละ
1: ไม่งั้นก็ต้องนวดยาหม่องยาหม่องอะไรไปอ่ะต้องทำหลายๆอย่างเนาะ
0: มันปวด
1: ก็ไปบอกหมอว่าพารากินแล้วไม่ค่อยยังชั่ว
0: ปวดใจจะขาดเลยนะหมอถ้ายาหม่องไม่ช่วยเนี่ยโ
1: อ
0: ้ทนไม่ได
1: ้กระดูกทับเส้นอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะตามอายุอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องหาหมอกระดูกเพิ่ม
0: อ๋อค่ะแล้วแบบมาเรารักษาแบบสิทธิ์อสมเนี่ยเนาะเขาก็ไม่เหมือนไม่ใช่ว่าหมอนะก็เหมือนกับว่าได้ไหนก็ได้นั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณป้าลองกินน้ำขิงผสมน้ำกระเจี๊ยบแดงเพิ่มเนาะจริงๆขิงมันจะได้เรื่องแก้ปวดข้อได้ด้วยแก้ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินเป็นสักหลังอาหารเช้าทุกวันนะ
0: เอาขิงมาต้มกับกระเจี๊ยบแดงเหรอคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าร้อนในก็หยุดบ้างอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ร้อนในก็กินได้ทุกวันวันละแก้วหลังข้าวเช้านะคะ
0: โอ้ค่ะ
1: จ้ะ
2: เป็นไง
0: ฟังทุกวันละฟังหมอเสร็จมันก็โทรไม่ได้สักที
2: วันนี้โทรได้แล้วล่ะโอเค
0: ต้องฟังแล้วจบหมอเพื่อมาไหลถึงจะได้
2: ถึงจะได้นอนเนาะโอเคครับ
0: ครับ
2: ครับโชคดีครับโชคดีนะครับครับผมครับผมก็เป็นแฟนคลับประจำเลยนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ฟังความรู้จากคุณหมอจากวิทยากรประจำรายการก็เอาไปดูแลตัวเองกันเนาะนะเอาต่อครับท่านผู้ฟังที่รออยู่วันนี้มาเลยครับโทรคุยโทรปรึกษาได้เต็มที่ นะครับ

0: ู่กับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับเชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
1: จะถามอาจารย์อาว่าไอ้ผักขมอ่ะไปเก็บผักขมที่มันขึ้นแล้วก็มาเก็บมาผัดกินอ่ะโอ้มันขี้ทั้งคืนเลยมันมีสรรพคุณอะไรบ้างคะ
2: ก็มันขับขี่ไงล่ะคะ
1: แล้วที่กินอ่ะพี่สาวเขาบอกกินแล้วดีเพราะที่กินแล้วมันบำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยคิดตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้หลับไม่นอนเลยทั้งคืนเลยอ่ะไม่ได้นอนเลย
2: ก็แล้ว
1: ที่ทุกแรงเลย
0: หรอขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เป็นขนาดนั้นเล
0: ยแล้วกินเยอะไหมกินเยอะไหม
1: ก็เยอะเหมือนกันค่ะเอามาผัดแล้วก็กินหมดจานเลย
0: อ๋อโอเคครับเรื่องของผักโขมอาจารย์ครับเล่าสักคร่าวๆหน่อยสรรพคุณเด่นๆครับเชิญครับ
2: ก็มันก็มีธาตุเหล็กสูงเนาะคือจริงๆผักใบเขียวเข้มทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นแหล่งของธาตุเหล็กมันก็ช่วยบำรุงเลือดได้แต่ว่าต้องถามก่อนว่าเวลาฉี่อ่ะฉี่แบบกระปิดกระปอยหรือว่าฉี่แบบพุ่งปกติ
1: ฉี่เยอะเลยมากฉี่มากเลย
2: แล้วพี่สาวกินแล้วเป็นไหมล่ะ
1: อะไรคะ
2: พี่สาวกินแล้วเป็นไหมคะ
1: พี่สาวเขาไม่ได้กินน่ะเขาไม่ได้กินไม่กินกินคนเดียวเคยได้ยินกับพูดมีคนเอามาขายหน้านะการนมสินน่ะแอมมี่ที่บ้านเราก็มีต้นอยู่เองเราก็เลยไปเก็บออกมาผัดกิน
2: ทำไมก็
1: เยอะมากเลยอ่ะมันขี้ทีมเยอะๆต้องเอาเกลือแร่มาชงกินน่ะหมดแรงอ่ะไม่ไหวเลย
2: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรากินคือแบบมันเป็นเรื่องการตอบสนองต่อร่างกายของแต่ละคนเนาะก็ครั้งหน้าถ้าอยากกินเราก็จะต้องกินน้อยกว่าที่กินครั้งที่เกิดปัญหานะคะคือผักเนี่ยบางทีมันมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะมันจะขับโซเดียมมันจะเหมือนแย่งกันแล้วก็ขับออกมากับปัสสาวะก็คือเอาเป็นว่ามันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้อ่อน
1: จะน
0: ี่
1: ไม่ข
0: ับ
1: อ่อนม
0: ัน
1: ขับเยอะเลย
0: จ้าก็โอเคเขาหลังก็อย่ากินเขาหลังก็อย่ากินเยอะนะ
1: แล้วเป็นโรคก็เสื่อมแล้วเป็นโรคกระดูกซึมเนี่ยมันมีผักอะไรผักตำลึงเนี่ยได้แบบว่ากินได้ไหมแก้โรคกระดูกซึมกระดูกเสื่อม
2: ตำลึงเหรอตำลึงสรรพคุณเรื่องกระดูกไม่เด่นนะมันเด่นเรื่องบำรุงสายตาลดน้ำตาล
0: ครับผม
2: ช่วยขับถ่ายแต่ถ้าตัวเพชรสังฆาตน่ะก็จะเด่นกว่า
1: เคยสั่งมากินแล้วที่อภัยภูเบศรนะสั่งมาตอนแรกก็สั่งก็ปลุกกินไปแล้วมันปวดท้องแล้วก็หยุดไปพักก็มากินใหม่กินแล้วก็สั่งต่อไม่จนยังอยู่สั่งมาปลุกกินแล้วมันปวดท้องอ่ะ
2: กินกี่เม็ดคะที่ว่าปวด
1: 2เม็ดเช้าเย็นน่ะแล้วนี่เจอไม่กินเลย
2: ลองลดขนาดการกินดูว่าถ้ากินเม็ดเดียวเราเป็นไหมถ้าเม็ดเดียวไม่เป็นเราก็จะได้กินต่อได้แต่ถ้าเม็ดเดียวก็ยังเป็นก็ไม่ต้องกินต่อค่ะมันก็อาจจะไซท้องได้ในบางคนค่ะ
1: เพราะเคยปวดท้องเคยไปส่งกล้องอะไรเนี่ยหมอเขาเป็นอะไรนะดำไส้เตะเปลือน
2: ก็ถ้าอย่างนี้ถ้ากังวลก็ไม่ต้องกินเนาะแต่ถ้าอยากจะกลับมาลองอีกครั้งนึงเนี่ยให้ลองแค่วันละเม็ดนะคะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองว่ามันเป็นไหมถ้ามันยังกลับมาเป็นอีกก็ไม่ต้องกินกันแล้วคราวนี้นะก็มันก็เป็นรังเนื้อชอบรังยาน่ะยาทุกตัวมันก็มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีอะไรที่โรคกระดูกคุณตัวใหม่มานั่นก็ยากจะกินอยู่เหมือนกันน่ะ
0: ก
2: ็ตัวไหนอ่ะ
0: เพศสังฆาตนั่นแหละอภัยอะไรนะ
2: อ๋อไม่ถ้าเคยกินตัวนั้นได้ไม่ได้ก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ค่ะตัวนี้เข้มข้นกว่าด้วย
1: โอ้มันก็เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ไปกินกระชายเอาก็ได้แต่กระชายก็แผดร้อนนะแต่ว่ามันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็พวกงาก็ได้งาดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกขมิ้นก็ลดอักเสบได้แต่ว่าเรื่องกระดูกอาจจะไม่ได้เก่ง
1: โอ้จะเป็นขมิ้นดีเป็นกบไหลย้อนอ่ะกินขมิ้นชันนี่กินอยู่ประจำกินทิ้ง4เม็ดเลย2ครั้งวันละ8เม็ด

0: ลดอักเสบข้อได้ค่ะลดการอักเสบของข้อของกระดูกได้แต่ว่าเรื่องสร้างกระดูกให้แน่นเนี่ยไม่เด่นแต่ลดอักเสบข้อได้ค่ะ
1: ในจริงๆประจำตอนนี้เพิ่งจะหมดไปคำนิยามเนี่ยแล้วใช้ที่นี่โชคดาภัยบุเบศกี่กระปุกกัน75 บาทเอง
2: จ้ะไม่เป็นไรอันไหนที่ดีแล้วก็ถูกก็รับไปเราไม่ว่ากันจ้ะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
2: จ้า
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: จ้าจ้าโอเคเนาะเคลียร์นะก็โรคเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ดูแลให้ถูกต้องนะครับมีไหมมีอีกสักสายหนึ่งไหมอาจารย์อาจะได้ตอบนะถ้าหากว่ามีต้องรีบโทรนะครับโอเคครับอ่ะเวลาเหลือน้อยครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
3: ค่ะวันที่ค่ะ
0: จะ
3: ถามว่าทานน้ำดอกอัญชันทุกวันเนี่ยมีผลข้างเคียงไหมคะ
0: ก็ระวังเรื่องความดันโลหิตลดลงค่ะถ้าเรากินแล้วไม่เจอปัญหานั้นก็ไม่เป็นไรกับอาจจะฉี่บ่อยได้ในบางคนค่ะ
3: ถ้าเข้มข้นมากนี่เป็นไรไหมคะคือสีมันเข้มไป
2: เข้มข้นขนาดไหนครับ
3: คือม่วงเลย
2: ม่วงเลย
0: ไม่มันใช้กินครั้งนึงเนี่ยเราใช้กี่ดอก
2: กี่ดอกถามว่ากี่ดอกดีกว่า
3: เป็น10เลยค่ะ
2: เป็น10
3: ถึงได้โคตร
0: ก็กินได้นะถ้ากินแล้วร่างกายตัวเองสังเกตแล้วไม่ได้แสดงอาการอะไรผิดปกติอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วเนี่ยมันฉี่บ่อยจะวูบวิงเวียนอย่างเงี้ยที่เจอบ่อยๆนะ
2: ต้องลด
0: ก็แสดงว่ากินมากไปแต่บางคนเขากินได้ไงหนูเคยเจอคนไข้กินครั้งหนึ่ง20ดอก
2: เขาไม่เป็นอะไรเลยใช่คร
0: ับแต่มันแล้วแต่คนนะ
2: แล้วแต่คนด้วย
3: ก็ประมาณ600มิลลิกรัมอ่ะขวดน้ำขวดกลางอ่ะเต็มขวดอ่ะประมาณ10
0: แล้วกินมานานเท่าไหร่แล้วคะกินแบบเนี้ยมาได้กี่เดือนกี่วันละ
3: ก็หลายเดือนอยู่แต่จะไม่ทุกวันคือแล้วแต่ถ้าไปเจอ
2: แล้วไม่มีอาการอะไร
3: ไม่มีค่ะ
2: โอเคไปตรวจล่าสุดก็ไม่มีปัญหาอะไร
3: ค่ะ
2: โอเคงั้นก็กินได้เนาะจานเนาะ
0: ค่ะใช่เพราะเขากินหยุดไงถ้าเขากินแบบนี้ทุกวันหนูว่าบางทีมันอาจจะ
2: มากไปโอเค
0: โทษวันหลังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: กินจะหยุดแล้วไม่มีผลอะไรก็ได้ครับหรือถ้าเกรงกลัวว่าจะเกิดผลกระทบก็ลดมาก็ได้ครับ
3: ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
0: ค
2: ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่

0: ไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
2: ายแพทย์โสพลอินทร์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
4: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
5: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่23กันยายน2569สายชนีสั่งควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงสุดแผ่นดินขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายท่านร่วมกันนะคะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือค่ะเพลงนี้ผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะ

เพลงสุดแผ่นดินผลงานของสิบตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณไพจิตร อักษรณรงค์ค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณ3เพลงจบไปแล้วนะคะเพลงแรกนั่นก็คือหลานยะโมเสียงสั่งจากฝั่งโขงและดอกไม้ป่าคราวนี้ฟังผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติบ้างค่ะหาดผาแดงโดยคุณประพลสุนทรจามรขับร้องและตื้อครองโลกคุณเลิศและคุณประพลขับร้องร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสุนทรีรมย์

0: ที่ที่ฉันได้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังอายุสัก13-14นะคะก็ติดละครวิทยุของคณะพันตรีศิลปะตอนนั้นยังเป็นกรมโฆษณาการอยู่นะคะเป็นแฟนละครวิทยุสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมีละครวิทยุก็ฟังกันแล้วติดก็เลยเราน่าจะลองเขียนอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปหาเขียนเพลงขึ้นไปอันหนึ่งก็ส่งไปเป็นเนื้ออย่างเดียวเป็นเนื้อที่มีแบบฟอร์มของเพลงไม่ใช่กลอนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยใส่ทํานองให้ซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าคนนั้นน่ะคือคุณอาทึกนินจันที่เป็นคนทําเสียงสัตว์ตีกลองเต้นทําวนตีกลองไอ้ทําบ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นคนใส่ทํานองเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์อารีเนี่ยร้องออกอากาศประมาณปี2492-9ประมาณนั้นค่ะนานมามากเลยจะประมาณ1213ค่ะก็มาร้องโดยพี่สมศักดิ์เทพนนท์ค่ะในเพลงของค่ายสถิตภูษาตราคนคู่ค่ะ

ที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติวันนี้23กันยายนตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2563นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะ

0: ั่นก็คือเพลงที่ท่านแต่งเป็นเพลงแรกตามคำบอกของครูพรพิรุณเองนะคะคือเพลงมนจันทร์ท่านเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นท่านบอกมารู้ภายหลังว่าคุณอาทึกนินจันทร์เป็นผู้ใส่ทำนองต่อมาก็เลยมอบให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องนอกจากนี้ครูพรพิรุณก็ยังบอกด้วยว่า
1: เขียนเป็นกลอนค่ะลักษณะเป็นกลอนเขียนกับคนที่อดีตเคยเป็นคนรักกันมากๆนะคะก็มาส่งให้น้ำหมานให้ครูสมานกาญจนพลินท่านก็ใส่ทำนองเป็นออกลูกไทยๆและช่วงนั้นคุณรวงทองทองนั่นโทมเนี่ยออกจากวงกรมโฆษณาวงกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปร้องอิสระก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็ดังระเบิดระเทิงในยุคนั้น

นั่นคือเพลงชื่อเสียดายโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้และเป็นการบันทึกเสียงเพลงแรกเลยที่เป็นผลงานของครูพรพิรุณก็คือเพลงเสียดายนี่ค่ะฟังเพลงคิมหันพิศวาสโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ครูพรพิรุณใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Summer Kiss Winter Tears นะคะเพลงที่สองคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงนึงค่ะเป็นผลงานของท่านทั้งสองก็คือบางทีโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติฟังทั้ง3เพลงได้เลยนะคะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติคือ23กันยายนเราฟังเพลงผลงานของครูพรพิรุณกันมาส่วนหนึ่งแล้วฟังดอกไม้ไทรผลงานของครูพรพิรุณเช่นกันคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องร่วมกันและเพลงรักจากพรพิรุณเพลงนี้ครูพรพิรุณแต่งสำหรับเพลงนำในรายการโทรทัศน์ที่ท่านจัดนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียง2เพลงในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ไทรและเพลงรักจากพรพิรุณคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสกตเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนตั้งฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสกตเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรก็เรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมกขลนะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคนเราพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่ไปงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปเหมือนเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดเต็มบุฟังมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้

างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสักกะถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีต่อกระนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสถามขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขตามทุกขตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบุพเพจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระ

ู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกู้แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นดาวเจอทรงทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมกขลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมกขลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยทำเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมกขลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมกขลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสอน7องค์นางอับสอนองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมกขลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมกขลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพ

คือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวชยันตประสาทกระนั้นท้าวสกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวชยันตประสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวชยันตปราสาทจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวชยันตประสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสกาจอมเทพท้าวเวสวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเมื่อทราบว่าท้าวสกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่า

ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสักกะจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามเท้าสักกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรันดร์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นกระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา

ดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมกขลนะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังคือเท้าสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไกลกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไกลกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลนะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่เท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลนะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรม

ตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั่นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงทราบซูนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณ นี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติ

สอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณกระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบ

เศร้ามดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินก่อตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมกขบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตูเราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตูเราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยกายและโพธัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นพระอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อชั้นใดก็ฉะนั้นตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ทั้ง5ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้น

0: เกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้านี้มีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่า นี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิด มีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาตัณหาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้น คือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรัปปรุณช่วงคลังพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดนบอน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาตย์รักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะ มากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ํานะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยละกันนะคะ
1: อ
0: ่ะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เราในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
1: ตลอดทั้งคืน
0: ตลอดทั้งคืน
1: ในพื้นที่กรุงเทพเรานะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
1: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
0: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วยฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
1: แต่
0: ว
1: ่า
0: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องผลผลิตของเขาด้วย
1: ทางการเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
0: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
1: พอดี
0: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
1: ุ
0: ณทำใจยัง
1: ทำใจมานานแล้ว
0: เอารถอะไรมาเอาแบบนี้
1: ผมมารถเมย์ฮะ
0: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนก็จะมาในเวลาราชการนะคุณ
1: ตอนนี้เนี่ยนังถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80%นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
0: ะคร ับ
1: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญนะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่ ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
0: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทับยาทับนั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอดไซน์1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัชชาติ ขออภัยครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตก ช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
0: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
1: ครับผมโชว์หน่อยโชว์หน่อย
0: อันนี้ใช่หรือเปล่า
1: คุณผู้ชมคุณฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
0: อันนี้ไม่แน่ใจ
1: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะแหมอ
0: ันนี้นะ
1: ครับ
0: คนสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว คือมันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะ
1: ค
0: เป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่2จะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
1: ่
0: เพื่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะ สำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
1: ที่ไหนบ้างครับ
0: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
0: ันรกรุงรัง
1: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้นะจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้มีการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก็จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
0: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ คุณเฟิร์สคะ 6:29 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีค้องร้องข่าวกับ คุณปูบุญมาสีมาศพักสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรี

ในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับแล้วไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
เพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์

0: สถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด 4 ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก การขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15-19 ธันวาคม 2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร งานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ6นาฬิกา52นาทีอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
5: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบโป๊บก็เข้าใจ
4: น่ารักมาก
5: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส้มมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุธค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
4: เป็นกำลังใจให้นะใช
5: ่ค่ะ
4: แต่ละพื้นที
5: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับพลึงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
4: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณ คมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
5: ค
4: ุณพี่พงนเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
5: ค
4: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมว
5: ัน
4: นี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก
5: ็
4: แล้วแต่พื้นที่นะครับ
5: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
4: ครับผม
5: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิชัยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
4: มาติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟแล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
5: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
4: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
5: ใช่ค่ะ
4: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
5: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
4: ็
5: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษาเออนักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
4: ครับผม
5: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
4: า
5: ะ
4: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
5: แชร์การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเนเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
4: สตรัท
5: ดิฉันก็เป็นเอางี้
4: เราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย
5: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะทรงพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่อะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการตอนนี้เข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
4: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้น นะครับเราในโหวตไม่ได้แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก็ช่วยกันดูกันเยอะๆในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
5: ์
4: 34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน 8:00 น.ซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
5: ค่ะครับค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่นะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญ